กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio

กำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: จบกันตรงนี้ดีกว่า
1: คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

0: ังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True D-Tech
5: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True Dtac 5G ที่หนึ่งเครือข

การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

สวัสดีครับมาแล้วจากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาบ่าย2โมงเลยนะครับดีเลย์นิดนึงนะมาแล้วนะครับมาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลาบ่าย2โมงกับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะฮะทักทายช่วงบ่ายครับคุณฟังวันนี้ตรงวันนี้วันใหม่นี่วันนี้ตรงกับวันที่1นะครับวันนี้วันหวยออกใช่วันนี้วันหวยออกนะครับวันที่1นะครับเดือนตุลาคมแล้ว2569นะคุณผู้ฟังฮะได้เวลาที่เราจะมาทักทายนะครับแล้วก็มาเซย์ไฮกันสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้แล้วนะครับอ่ะและแน่นอนครับอยู่ด้วยกันกับ True Detect เช่นเคยนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำนะครับรวมถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเชียงใหม่ด้วยให้การดูแลกันเช่นเคยกับสปอนเซอร์ดีของเราในช่วงนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับมาถึงแล้วเซฮายกันได้ครับมาเดี๋ยวมาอ่านข้อความกันก่อนนะครับพอดีเจไปนี่มาพอดีเมื่อกี้ทาง True Corporation นะครับทีมงานเขาขึ้นมาเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่วันนี้เขาไปทดสอบบินโดรนหรือว่าบินโดรนควบคุมด้วยระบบ 5G เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอช่วงหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างโดรนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีโดรนนี่ถือว่าทันสมัยนะไม่ว่าจะเป็นการส่งของส่งสินค้าต่างๆส่งเวชภัณฑ์นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะสาธารณะหรือจะเป็นด้านของสงครามเนาะโดรนก็สามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ดัดแปลงต่างๆได้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันพอดีเมื่อกี้ไปสัมมนาทรูมานะเมื่อก่อนหน้าเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งเข้ามาห้องจัดรายการนะครับที่แถวๆนิมมานเนี่ยเพิ่งกลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเอาละมาเซย์ไฮกันก่อนนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่มาทักทายกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย2ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีนะฮะพี่วินดีเซลบีเซลพี่วินเบนซินสักแก้วครับทักทายช่วงบ่ายครับมาแล้วมาแล้วนะครับทักทายนางแสงล่าสันกำแพงขอเพลงณฟ้ากับเหวจะดีเจขาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังฟ้ากับเหวเนาะแล้วก็มีผู้รีพรางกูลทักมาแต่บ่ายเมื่อกี้ละทักทายพักบ่ายขอเพลงหวานเนื้อสลิสาวละกันครับผู้รีพรางกูลนะครับจากลำปางนะครับพี่กฤษดาชูศรีดีเจครับขอเพลงคนไม่มีแฟนหน่อยของพี่เบิร์ดนะครับผมดูข่าวในเพจว่าพิมพ์ลิพายตอนนี้เขาเจ๊งเหรอฮะคืออย่างนี้ใช่ฮะคือน้ำท่วมโกดังนะฮะคือพิมพ์ลิพายแกลงทุนเยอะลงทุนเยอะแล้วก็น้ำท่วมปั๊บคือมันก็เรียบร้อยฮะหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจนะที่เราเห็นว่าโอ๊ยดังนะฮะรวยปังหลายร้อยล้านที่ลงในโซเชียลเขามันเป็นการตลาดคุณผู้ฟังมันเป็นการตลาดในการที่จะประชาสัมพันธ์อย่างเช่นอย่างเขาแล้วที่ลิลลี่ใช่ไหมอะไรนะได้หมดถ้าสดชื่นใช่ไหมที่ว่ายอดขายวันนี้ร้อยล้านนะฮะมันเป็นเทคนิคการตลาดยอดขายแล้วล้านคืออาจจะเป็นตัวเลขที่เขาแต่งปั้นขึ้นมาก็เป็นได้เป็นการตลาดอาจจะเป็นตัวเลขจริงนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้หักลบนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าต้นทุนกำไรต่างๆอาจจะเหลือกำไรสักแค่หลักแสนอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาพูดเวอร์ไปก่อนงั้นแล้วนะฮะให้มันดูแบบเป็นการตลาดนะพิมพ์ลิพายก็เหมือนกันลงทุนเยอะมากพอโกดังน้ำท่วมปั๊บนี่ก็เรียบร้อยเลยตามนั่นแหละที่แกออกมาพูดนะฮะนะครับพี่อู๋บางใหญ่สวัสดีครับขอเพลงยิ่งโตยิ่งสวยของแบ็คเฮดเข้ามาด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สชลบุรีวันนี้อยากฟังม้านินมังกรของเนอร์สลีสาวด้วยกันละกันนะจ๊ะม้านินมังกรนะครับพี่หอดานช้างนครศรีเซไฮครับดีเจวินขอเพลงสมองจนๆของวงพลอยดีครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะฮะดีเจวินครับพี่โอขอเพลงขอคำตอบของ UHT นะฮะวันนี้ส่งภาพบรรยากาศมาที่รามคำแหง60นะฮะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แต่วันนี้แดดออกแล้วใช่ไหมพี่แดดออกแล้วใช่ไหมฮะนี่พี่โอเขาส่งภาพมาให้ดูนะกำลังขับรถอยู่ยินเสียงไหมฮะนี่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายน้ำตอนนี้วันนี้น้ำเบาลงแล้วนะฮะน้ำใสขึ้นแล้วก็ยังมีบ้านบางบ้านนะครับที่เขาสูบน้ำออกมานะฮะน้ำไหลออกมาจากรูนะฮะโอ้โหนี่ก็ยังมีอยู่ถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายลงนี่ฟังเสียงนะครับอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยนะครับฟังเพลงไปด้วยมานะครับตรงไหนยังมีน้ำท่วมอยู่บอกกล่าวกันได้ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครนะจ๊ะนะครับแล้วก็พี่แสวงชัยขอเพลงบอกดวงจันทร์ฉันเหนื่อยของสิทราเหรอฮะแล้วก็มาโนดเหรอฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนเด้อนะครับพี่อดุลนะครับ1เจ็บนี้ใช้นี่เธอวงพลอยครับวันนี้ขอเพลงเก่ายุค90 1เพลงนะครับแล้วก็พี่เอฟ
นายอาทิตย์ปทุมขอเพลงแฟนเก่าลาวานุนกันละกันนะทักทาย PF ด้วยรวมไปถึงพี่แป๋นพี่แป๋งอินเตอร์นะครับทักทายขอเพลงเธอคิดได้ยังไงของเสกโลโซได้ครับมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะพี่โอมปทุมนะครับขอเพลงคำถาม FFK เฟยฟางแก้วด้วยจ้านะจัดไปในช่วงเวลานี้เลยนะครับ FFK นะฮะแล้วก็พี่ทวิตกี้วันนี้อยากจะฟังเพลินพรมแดน เพลินพรมแดนสักมังกือฮะนี่คือชื่อเพลงเหรอพี่เอาไว้เพลงแปลกด้วยเดี๋ยวเราขอหาก่อนนะสวัสดีอาเมช่วงบ่ายจ้าเดือน10แล้วจะดีเจขอให้เป็นตุลาที่ดีสำหรับทุกคนนะฮะวันนี้ขอเพลงประจำตัวนาฬิกาทรายโบกี้โจอี้กันละกันนะจ๊ะวันที่10เดือน10เดี๋ยวมีโปรโมชั่น Lazada Shopee อีกละโปรโมชั่น Lazada Shopee TikTok นะฮะพี่ช่วยสมนึกพังงาทักทายด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยแล้วก็โปเต้วันนี้โปเต้จะถูกหวยจ้า975เดี๋ยวรอฟังนะฮะบ่าย 3:30 นะฮะ975ต้องมาเดี๋ยวรีบไปทํา AI ต่อเมื่อวานทำไม่ทันโปเต้นะ AI ทั้งวันนะฮะทำภาพโปเต้ถูกหวยเลยเร็วทำภาพโปเต้ไปรับไปขึ้นสลากรางวัลหน่อยอย่างเงี้ยนะเมื่อวานโปเต้กับแจมมี่นะครับส่งซื้อทองคำนะคนละบาทนัดกันนะฮะซื้อทองคำแท่งคุณฟัง 60,000 กว่าเอาตังค์มาจากไหน2คนนี่นะไปขโมยชาวบ้านมาเปล่านะฮะเก็บเงินเดือนแล้วก็เก็บตังค์สะสมมาเรื่อยๆเนาะทอง1บาทนะครับเพราะว่าทองมันลงช่วงนี้เนาะลงมาจาก 80,000 นะฮะเหลือ 60,000 กลางๆอ่ะคิดดูนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆพี่สีหนุ่มครับขอเพลงเท่าเดิมจากลาบดูนด้วยละกันนะฮะนราวิทย์ธุรกิจยนต์นะสาวกปอมนนทบุรีนะนนทบุรีเพิ่งจะแห้งเลยค่ะดีเจขาขอเพลงด้วยจ้าแพ้ใจของใหม่นะฮะได้เลยนะฮะเพิ่งแห้งขอให้ฝนจะตกมาเพิ่มกันละกันถ้ามาเพิ่มกันเรียบร้อยเลยนะครับทักทายตอนบ่ายกับวันหวยออกครับดีเจพี่เพชรขอเพลงเล็กๆน้อยๆหน่อยฮะวันนี้เล็กๆน้อยๆเราก็ทนกันไปเนาะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดเซฮายครับขอเพลงอำนาจไฟต่ำฮะของกล้วยไทยอุ้ยเพลงนี้ชื่อแปลกดีนะฮะไม่ใช่ไฟต่ำใช่ไหมร้านนั้นสนุกสิงหามาศเนาะนี่ครับแล้วโปเต้บอกว่าวิ่งราวมาดีเจแน่ๆจะมีใช่ว่าจะมีนี่ตัวเขาพริ้วเขาวิ่งราวได้โปเต้กับจะมีในหุ่นทรงเดียวกันเลยนะฮะผอมเพรียวมากนะฮะเป็นโจรวิ่งราวนะครับมาทักทายกันทางแชทวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะครับพี่โตโนจังวันนี้ส่งภาพมานะครับที่อำเภอเมืองที่ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองครับบอกว่าราชบุรีนะครับน้ำเริ่มขึ้นสูงบางที่เพราะมันมีฝายน้ำต่างๆเนาะเขาดูภาพก่อนส่งภาพให้ดูนะเป็นเหมือนกับฝายกั้นน้ำนะครับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะขนาดย่อมนะครับต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะฮะถ้าข้ามมาที่สามเรือนไม่เหลือน้ำฝั่งโน้นนะครับอำเภอเมืองสามเรือนมันเป็นเหมือนกับฝายชะลอน้ำอะไรสักอย่างนะฮะไม่ใช่ฝายสิมันเป็นน้ำนั่นแหละฝายนั่นแหละเราแต่ว่าน้ำมันขึ้นสูงมากถ้ามันเกิดหลุดมันแตกขึ้นมาก็เป็นคันดินกั้นแค่นั้นเองรับรองว่าฝั่งนี้เรียบร้อยครับตุ้มแน่นอนโอ้โหนะครับอันนี้คือพี่โตโนจังส่งภาพมาที่ราชบุรีในโซนบ้านที่อยู่เนาะตำบลสามเรือนนะครับมิมลุกจันขอเพลงฟ้าสาบด้วยจ้ะตอนนี้ที่ทับสแกประจวบแดดจ้าเลยค่ะดีเจขานะฮะอ่ะโอเคที่ไหนแดดจ้าแดดสว่างนะครับทักทายกันได้กันละกันเนาะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับผ่านทางแชทของเราในวันนี้เลยนะครับบ่าย 2:09 นาทีมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนระหว่างรอคุณฟังเข้ามากันนะฮะจริงๆก็ฟังกันอยู่ตลอดเนาะมิ้นจากอังกฤษจ้ะ Good morning ค่ะฝาก Morning จะมีกับโปเต้โปแตสด้วยกันละกันนะฮะได้เลยนะมามิ้นนะครับแล้วก็พี่ตั้มจากแม่พริกนะครับวันนี้ใส่เสื้อ BP Radio ด้วยโอ้โหนี่นะฮะบอกว่าขอเพลงนางฟ้าข้างถนนของพี่เสือด้วยครับนี่ส่งภาพไปดูนะฮะพี่ตั้มแม่พริกพี่ตั้มจริงๆเขาเป็นคนหุ่นทรงดีนะฮะแต่ไม่ถ่ายหน้าไม่ดูถ่ายนะฮะดีจะเน้นคุยในรายการเด้อนะส่วนใน Facebook ให้พี่เลิฟแล้วก็โปเต้นะเขาไปเล่นสนุกกันนะฮะดารินดาเลยนะฮะลง AI ทั้งวันให้ดีจะแกงเฉพาะหน้าใหม่ก็พอถ้าไปแกงเนี่ยไม่ไหวนะฮะเมาส์กันไปในเพจ Facebook กลุ่มแต่ก็ดีจะก็เห็นอยู่นะครับใน Facebook นะฮะพี่นาวินซ่าครับทักทายด้วยรายการจ้าตอนบ่ายแดดจัดวันนี้แดดจัดมั้ยฮะเดี๋ยวทีมงาน True ตรงนี้เขาอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวเขาจะไปแม่แจ่มพี่ทีมงาน True Corporation นะครับจะเดินทางไปพักที่แม่แจ่มเย็นนี้นะครับไปอยู่ยาวเลยนะฮะไปทดสอบโดรน 5G นะของ True ที่เขาจะไปบินลัดเลาะป่าเขานะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังเรื่องนี้นะครับสักครู่กันละกันเนาะว่าเขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนกันละกันช่วงนี้นะครับทักทายพี่บอยพัทลุงด้วยกันละกันครับช่าง Ford Mazda พัทลุงรายงานตัวนะฮะวันนี้อยู่กับรถนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะมีสีขาวสีดำ2 คันนะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับ
ับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะครับไม่หวาดไม่ไหวนะครับวันนี้อากาศที่เชียงใหม่ก็สว่างสดใสดีร้อนดีร้อนดีนะครับนะพี่วินดาวินซ่าว่าโอเคครับดีเจนะฮะ

นี่คือเพลงฟ้าสาบนะครับงานจากโซคูนะครับโซคูโซจึ้งนะครับที่ฝากไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับฟ้าสาบให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเนาะส่งมาเปิดให้ฟังตอนนี้ดิฉันกำลังไล่ตั้งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงนี้กันละกันนะครับอ๋ออันนี้พี่ตโน่ว่าดิฉันครับที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ฝายน้ำครับมันเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากแม่น้ำแม่กลองครับไม่ใช่ฝายแสดงว่าน้ำมันล้นคันมานะฮะแล้วก็ไหลมาเลยทีเดียวนะครับโอ้ถ้ามันล้นมาตรงนี้นะครับดินตรงนี้มันก็จะทะลุมาฝั่งนี้เลยนะครับตอนนี้น้ำแม่กลองต้องก็เรียกว่าดูนะครับแล้วก็เช็คกันแบบนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงทีเดียวนะเดี๋ยวต้องถามแฟนรายการที่อยู่ในโซนใกล้ๆเป็นอย่างไรบ้างส่งเบกาดแจ้งมาด้วยกันละกันนะครับนะฮะตอนนี้ดิฉันกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะครับมินนี่บอกว่าสวัสดีจ้าฝากทักทายพี่เต้กับมินด้วยนะฮะมาวันนี้มินนี่อันนี้ไหมซักผ้าไหมจ๊ะปกติจะซักผ้าตลอดแล้วกันนะฮะมินบอกว่าโจ๊กโซคูเวลาร้องเพลงนี่เพราะมากเลยเด้อแต่อย่าให้มาอยู่กับผองเพื่อนกลายเป็นตลกไปเลยเขาเป็นคนตลกกับมินเป็นคนตลกนะฮะนะครับแอบมาทักทายกันช่วงนี้กับบรรยากาศบ่ายๆนะครับที่ไทยก็อากาศร้อนๆ นะครับมาเปิดเพลงกันต่อมาเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวไม่ทันกันเข้ามากันหลากหลายเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะหลังทานข้าวกันแล้วหลายคนก็เริ่มง่วงกันนะครับเดี๋ยวตาจะเปิดแล้วเพราะเดี๋ยวสักพักหวยจะออกแล้วมินนะฮะเดี๋ยวโปรเต้จะได้ตาโตกับมินนี่แจมแล้วนะฮะ

ับเหวครับเพลงจากเสือธนพลนะครับบอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าไงนะเพลงที่เปรียบเทียบนะฮะคนหนึ่งเป็นฟ้าคนหนึ่งเป็นเหวอย่างมาเห่าเครื่องบินก็เหมือนกันจะเป็นการเปรียบเปรยว่าเธอกับฉันไม่คู่ควรกันหรอกนะอะไรแบบประมาณนี้น้ำเน่าเงาจันประมาณนี้เดี๋ยวนี้เพลงเจนซีไม่มีแล้วนะครับเจนแซดเจนซีเจนปัจจุบันนี้เขาจะไม่เปรียบเทียบกันก็จะเป็นเพลงสไตล์ของเขาที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะเดี๋ยวเมื่อก่อนก็จะมีแบบนี้เยอะเปรียบเทียบกันเรามันต่างกันอะไรเงี้ยนะครับมิ้นฝากแซวโปเต้โปแต๊ะนะฮะกับมินนี่แจงว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะมีวัวขายวัวมีควายขายควายนะโปเต้นะซื้อหวยให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่วัดนะครับไปอยู่วัดอยู่สถานสงเคราะห์แทนนะครับโปเต้นะฮะ มาลุ้นกันวันนี้โปเต้โปแต๊ะจะถูกหวยหรือเปล่านะนะครับนะอ่านกระตุกแล้วหนึ่งนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะวันนี้ตอนนี้บ่าย 2:22 นาทีนะครับที่เชียงใหม่อากาศกำลังร้อนเลยแต่ช่วงเช้าๆนี้รับรู้ได้ว่าอากาศเย็นนะครับตอนนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานตอนช่วงเช้าๆสายๆจะรู้ว่าอากาศเย็นหรือเปล่ามีอากาศเย็นจะกินเขาเรียกว่าเหมือนกับเริ่มมาแล้วสำหรับส่วนของอากาศหน้าหนาว

ลงจากพี่เบิร์ดนะครับนี่คือคนไม่มีแฟนนะครับฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้นะครับมีทักทายเข้ามาทางแชทเมื่อกี้นะฮะจากกุ้งฮะกุ้งฮะหรือว่าดีเจไม่ได้ยินเสียงรีรันหงร่อนหลายวันแล้วหายไปไหนนะนะครับขอเพลงคนที่ใส่เสียงของอ้อนกันละกันนะฮะช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงบอลช่วงไหนนะพี่คุณฟังช่วงไหนนะที่เขาจะเตะบอลประมาณสักวันที่10ต้นๆใช่ไหมครับจะมีบอลลีกน้องร้อนบอกว่าจะหายไปพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีบอลลิเวอร์พูลแมนยูมาขิงมาเตะกันนะฮะต้องรอลีกใหญ่มาก่อนรอลีกใหญ่มาก่อนก็เดี๋ยวอดใจรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่ประมาณสักวันที่10กว่าๆ10ต้นๆ นะครับเขาจะมีแข่งเดินนางจะเริ่มมานางก็จะโผล่มาขิงนะพี่วินคะนะครับอะไรอย่างงี้ก็จะเริ่มมาละนะฮะให้ของร้อนได้พักหายใจบ้างนะครับช่วงนี้นะฮะว่ากันไปเดี๋ยวเปิดให้นะครับคนที่ใส่เสียรอวันที่10ต้นก่อนกุ้งเนาะกุ้งฮะนะครับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวหาเสียงมาเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ครับช่วงนี้คุณผู้ฟังทักทายเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะบ่าย 2:27 นาทีกับวันสบายๆนะครับโปเต้บอกว่ามีเจ้ากรรมในเวรจากอังกฤษคอยตามนะฮะดีเจเจ้ากรรมในเวรนะฮะพี่ต้นคงมาแล้วนะครับทักทายครับวันนี้ขอเพลงบินของไฟกันละกันครับนี่ FC แมนยูนะครับเนาะ FC แมนยูนะครับนะฮะแมนยูก็ว่ากันไปจะชอบทีมไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบแต่ละคนละกันนะฮะนะครับโปเต้บอกว่ารับรู้ถึงเจ้ากรรมในเวรจากอังกฤษนะครับนะลงมาเซฮายกันช่วงนี้พี่โปโต้บอกว่าเพิ่งมาครับ

จ๊งานเยอะมากเลยขอเพลงดังๆของดังพันกรสักเพลงก็แล้วกันนะฮะได้เลยดังๆนะฮะดังๆพี่โตโน่จังส่งบรรยากาศมาบอกว่าดีเจครับกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะขนของเสร็จแล้วกำลังจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะโอ้โหนะฮะมาซะหัววันทีเดียวนะวันนี้นะแหมจริงใจทุกครั้งจิบเครื่องดื่มตั้งแต่บ่ายสองเหรอฮะถ้างานเสร็จก่อนก็จิบก่อนได้นะครับระวังน้ำท่วมบ้านแล้วกันนะฮะ นะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเปิดเพลงต่อช่วงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าดีเจกำลังไล่เตรียมเพลงเสร็จโปรแกรมมาอยู่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันยาวๆแล้วจะได้หาข่าวมาคุยกันนะครับบ่ายสองโมงยี่สิบแปดนาทีครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลย UHT ครับขอคำตอบครับ

พลงจาก UHT นะครับชื่อเพลงว่าขอคำตอบนะฮะขอคำตอบได้หรือไม่ส่งมาก็เปิดให้ฟังและการสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะกำลังไล่อ่านข้อความมันอยู่นะครับพี่โอ๋ว่าได้ฟังกันแล้วเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะฮะสวัสดีพี่รันด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายอยากจะฟังของอินคาครับในรถนะครับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวนี่ครับพี่เบสจัดให้ช่างเบสหรือว่าสวัสดีครับวันนี้ดอยสะเก็ดอากาศร้อนๆดีเจนะฮะเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเนาะก็เหมือนกันแหละพี่ออฟระคังสวัสดีด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายพี่ออฟระคังและทีมงานด้วยกันละกันครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กับวันสบายๆนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ไม่ใช่สิเป็นวันพฤหัสบดีวันจันทร์เฉยเลยพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่1พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เค้าเรียกว่าไงนะรับทราบแล้วว่าวันนี้หวยจะออกอะไรเดี๋ยวแป๊บเดียวเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆแล้วก็หาข่าวต่างๆเนี่ยมาคุยกันเนาะตอนนี้ดิฉันกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในโปรแกรมนะครับขอเพลงหน่อยฮะอกหักบอกเมียไม่ได้ของปู่จารย์นั่นไง เพลงนี้แสดงว่ามีคนชอบหลายคนนะเนี่ยนะฮะ อกหักแต่บอกเมียไม่ได้พี่ออฟเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนเหนือมั้ยเพลงนี้ไม่เป็นเพลงภาษาเหนือผสมกับภาษากลางนะพี่ออฟทีมงานที่อยู่ตรงนั้นมีคนเหนืออีกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นน่ะดูหน้าแล้วไม่น่าจะใช่คนเหนือพี่ออฟนะฮะดูท่าไปทางโน้นนะฮะโซนจังหวัดอื่น นะครับนะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะกับวันสบายๆช่วงนี้เลยนะครับฝากให้กับซอแทนนะครับกับบอมเบย์หอนึ่งด้วยอะไรกันเนี่ยถ้ามีคำว่าหอนึ่งต้องเป็นคนเหนือแน่เลยนะบอมเบย์อะไรอย่างเงี้ยบอมเบย์เต้หอนึ่งนะครับเต้หรือเตบอมเบเตหอนึ่งบอมเบเตหอนึ่งต้องเป็นเตนะฮะภาษาเหนือบอมเบเตหอนึ่งกับพี่ซอแทนนะครับบอมเบเตหอนึ่งนะฮะอ่ะเซฮายมาช่วงนี้เลยครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับพี่แอนสกอตไทยสวัสดีครับอยากเกิดเป็นคนหลายใจให้กับช่างเป้นะฮะช่างเป้ทักทายช่างเป้ด้วยกันละกันนะฮะไหนใครเป็นช่างอะไรบ้างเอ่ยช่างซ่อมรถนี่เยอะนะทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์อยู่กันหลายคนทีเดียวนะฮะพี่เฟิร์นว่าบอกแล้วว่าต้องมีคนขอเห็นไหมพี่เฟิร์นพูดถูกพี่เฟิร์นพูดแต่เมื่อวานแล้วว่าดีเจครับวันนี้ต้องมีคนขอปูจานอีกแน่เลยมีจริงๆไม่จริงๆนะครับว่ากันไปแล้วขอตั้งเพลงต่อมาแล้วเปิดเพลงต่อมาจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงนี้นะครับนะและจะลุ้นหวยกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมี FFK เฟฟังแก้วมีลาบานูนมีอ้อนลักคณามีสิทธามีโบกี้โจอี้มีใหม่หลายเพลงเลยเดี๋ยวเจขอใส่เพลงในโปรแกรมก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันยาวๆเนาะ

ไปฟังแก้วนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำถามนะฮะทักทายพี่อ้อยด้วยกันละกันพี่อ้อยเพิ่งรู้ตัวนะเพิ่งรู้คิงเพิ่งมานะฮะพี่อ้อยสันกำแพงนะครับเพิ่งมาพี่อ้อยเป็นไงบ้างสันกำแพงร้อนไหมร้อนเนาะอย่าลืมมารีฮอนน่าเด้อนะพี่รับเหมาเนี่ยเดี๋ยวกำลังตั้งเพลงอยู่นะตอนนี้ปิดรับคิวเพลงก่อนนะฮะมันเยอะเกินพิกัดละถ้าเป็นร้านอาหารจะยาวนะคือทำไม่ทันละในครัวผัดไม่ทันแล้วเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันนะครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะอ่านชื่อเพลงช่วงนี้เดี๋ยวมาดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนสำหรับบ่ายนี้บ่าย 2:39 ว่ามีโซนจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนฟ้าตกมาบ้างหรือเปล่านะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับโดยเฉพาะอีก 2-3 วันนี้ที่กรมอุตุเขาระบุว่าจะมีฝนนะครับภาคเหนือปลอดภัยไม่มีฝนเลยครับแม้แต่สักจังหวัดเลยฮะนะครับไม่มีเลยนะครับมีนิดนึงที่อุตรดิตถ์นะถือว่าไม่เยอะนะครับอีสานก็ไม่มีนะไปมีที่เขมรนะครับแต่ว่าทางภาคตะวันออกจะมีอยู่นะครับที่จังหวัดตราดนะเขาสมิงอำเภอคลุงนะครับแต่โซนนี้มีอยู่นะจ๊ะแล้วก็ข้ามฝั่งไปเขมรเลยนะฮะที่มีฝนตกอยู่นะครับมีบางส่วนนะครับของปกแดงบางละมุงนะครับบ้านฉางเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะครับมีโซนแถวภาคกลางครับที่พระประแดงสำโรงเหนือนะครับที่มีฝนอยู่ครับสมุทรปราการนะฮะกรุงเทพอ้อมน้อยเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางฝนฟ้านะครับแล้วมีที่ปราจีนบุรีนะครับปราจีนก็แถวอ่างเก็บน้ำคลองท่าด่านนะครับยันช่างเขาใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นบนเขาแล้วบนเขาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ไงมีเขาเรียกว่าฝนฟ้านะครับลงมานะครับอุทยานแห่งชาตินะฮะเขาเขียวนะครับเป็นเขานะฮะปกติบนป่าบนเขามันจะมีฝนตกง่ายอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีความชื้นนะครับในอากาศสูงนะครับการเกิดฝนก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ไม่มีนะมีแถวสุราษฎร์นะครับที่แถวนาสารนะครับเวียงสะพระแสงเล็กน้อยนะครับทุ่งใหญ่นะฮะสิเก้านะครับวังวิเศษนะควรคุณนะครับที่แถวแหลมกรวดนะฮะอันนี้คลองท่อมเนาะก็จะมีเกาะแก่งต่างๆอยู่กระบี่นะฮะเล็กๆน้อยๆกระจายกันไปนะครับเนาะแต่ว่าไปแล้วบ้านเรามันก็อัศจรรย์กันเนาะในวังนั้นมันมีเกาะมีแก่งต่างๆมากมายนะครับแต่เกาะบ้านเรายังว่าน้อยกว่าประเทศอื่นนะน้อยกว่าฟิลิปปินส์น้อยกว่าอินโดซึ่งของเขานี่ประเทศของเขาเป็นทั้งเกาะหมดเลยที่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานไงทั้งประเทศนะฮะมีแต่เกาะเล็กเกาะน้อยแล้วแต่ละคนแต่ละก็อยู่ในส่วนละเกาะนะคุณผู้ฟังดีเจว่าประเทศที่มันเป็นเกาะนี้มันไปหากันยากนะใช่ไหมสมมติดีเจคุณผู้ฟังจะมาเที่ยวเชียงใหม่เงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าล่ะจากกรุงเทพขึ้นมาจากภาคตะวันออกขึ้นมาเชียงใหม่ก็ขับรถมาตามถนนก็ถึงจะมาใช้เวลาสัก1คืนเงี้ยสมมติเนาะนะครับหรือว่าจากเชียงใหม่ไปภาคกลางแต่ว่าถ้าคุณอยู่อินโดนะฮะคุณผู้ฟังจะข้ามเกาะไปมันจะเรื่องง่ายเด้อนะต้องขึ้นเรือนะฮะแล้วเอารถส่วนตัวไปไม่ได้นะใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าคุณผู้ฟังจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับต้องข้ามเกาะไปเงี้ยข้ามไป8เกาะเงี้ยต้องขึ้นเรือเอารถส่วนตัวไม่ได้นะเรียกได้ว่าไทยเนี่ยโชคดีแล้วล่ะนะเราอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะในการที่อยู่ในประเทศนะครับถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนหรือจะมีพายุบ้านต่างๆเนี่ยแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นประเทศผืนเดียวกันไงหรือถ้าเป็นเกาะก็เกาะเล็กๆเองนะฮะนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะดีกว่าอย่างเช่นพวกจีนเงี้ยเนาะมันเป็นผืนเดียวกันใหญ่ๆเลยนะครับก็คุยเรื่องดินฟ้าอากาศกันนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับไล่ดูข้อความตอนนี้ยังมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามีปิดรับคิวเพลงก่อนเด้อเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะพี่อ้อยส่งสติ๊กเกอร์หัวร้อนมาละนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาจะได้ไม่เสียเวลากันช่วงนี้เพลงต่อเพลงแตนนะฮะลาบานูนครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวตั้งเพลงเสร็จเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะได้เริ่มคุยข่าวเล่าข่าวต่างๆกันนะครับ

ะจบไปกับเพลงของลาบานูนนะครับนี่คือแฟนเก่านะฮะถ้าแฟนเก่าคุณเจอแฟนเก่าจะทำอย่างไรดีจะเข้าไปทักไหมหรืออย่างไรนะครับเนาะหนึ่งเพลงพร้อมที่คุณผู้ฟังส่งมาได้อ่านชื่อเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่เตรียมเอาไว้ช่วงเวลาบ่ายนี้มีทั้งเพลงแปลกด้วยวันนี้มีคนขอเพลงแปลกด้วยนะเดี๋ยวรอช่วงหลังสี่โมงเปิดเพลงแปลกให้ฟังนะครับเดี๋ยวมีคนนิสัยเสียจากอ้อนครับมีอะไรอีกนะมีนี่นะครับมีเพลงบอกดวงจันทร์นะครับฉันเหนื่อยชื่อเพลงแปลกดีของสิทธาแล้วก็มาโนดด้วยนะครับมีนาฬิกาทรายครับนะฮะอันนี้โบกี้ไลออนนะครับแล้วก็โจอี้นะครับแพ้ใจจากพี่ใหม่ครับเสกโลโซคิดได้ยังไงเท่าเดิมใช่ไหมจากลาบานูนเนาะอลิสมันครับเอาเพลงทิ้งแล้วกันเนาะทิ้งนะครับพลอยครับหนึ่งเจ็บนี้ใช้นี้เธอนะครับขึ้นจังหวะเพลงไวสักหน่อยนะครับหวานจากเนสซิริซาวครับเนสซิริซาวเหมือนกันมานินมังกรมียิ่งโตยิ่งสวยมันๆกันมีบินจากฟลายครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับจากพลอยนะครับสมองจนๆนะฮะกล้วยไทยครับอำนาจฝ่ายต่ำนะฮะสุธนพลครับนางฟ้าข้างถนนนะครับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวจะอินคามาริวันเจมิน่าไปพี่ปั่นไปบุญเกียร์อันนี้ของพี่เพชรใช่ไหมเพชรใช่ไหมฮะเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับบอกยี่บอกว่าเพลงเล็กๆน้อยๆใช่เพลงนี้เปล่าพี่เพชรพี่เพชรวอเตอร์นะฮะคนเช็ดเงาจากมาริฮอนน่านะครับมีเพลงแปลกก็วันนี้จะเปิดของเพลินพลเมนให้ฟังนะฮะอาตีสักมังกรอาตีสักมังกรนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงเพลงแปลกนะครับอีกหนึ่งเพลงแปลกครับปูจานครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้มีซักอ้อจากโซคูโซจึ้งด้วยนะที่ฝากมานะครับนะฮะแอมมานี่ถูกใจพี่เอฟอาทิตย์นั่นเองครับที่ฝากไว้นะอันนี้คือเพลงที่เตรียมไว้นะครับตอนนี้หยุดตอนนี้ไม่ต้องเพิ่มเลยเด้อมันจะเลยเวลานะฮะหนึ่งสองสามสี่ดูก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก7 8 9 4 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20ประมาณ21 22เพลงนะครับน่าจะเหมาะกับเวลาประมาณ5โมงพอดีเนาะเผื่อเวลาคุยโน่นนี่นั่นต่างๆด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าข่าวที่น่าสนใจกันนะครับกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยที่จะลิงก์สัญญาณช่วงบ่าย3นะครับนะหากว่ารักกันมันยากขนาดนี้นี่ขอมาจากกุ้งฮะด้วย

0: นี่คือเพลงคนที่เสียครับงานจากอ้อนลัคนานะครับทักทายพี่นาโต้เจวายด้วยกันละกันกับอากาศที่ร้อนแรงที่เชียงใหม่วันนี้ขอหอมปอยทุกเพลงเลยนะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับนะสวัสดีพี่ชัดชัยกันละกันครับบอกว่าฟังอยู่นะฮะวันนี้พี่โลกร้อนมากครับดีเจวันนี้รอฟังเรื่องผีฮะรอช่วงเย็นๆกันละกันเดี๋ยวนำมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะร้อนกันทั่วไทยครับบ่ายนี้นะฮะแหมคุณฟังครับตอนนี้มีการถ่ายทอดสดนะครับกีฬาวอลเลย์บอลเอ๊ะวอลเลย์บอลเนาะระหว่างไทยกับจีนอยู่แอบฟังเสียงหน่อยไหมนี่
1: สวนธันนัตตี
0: นี
1: ่พรุ่งนี้แม่ช่วงนี้นี่เป็นช่วงของธันนัตโชว์เลยครับ
0: เห็นไหม
1: บล็อกได้ตีได้
0: บล็อกได้ตีได้นะฮะตอนนี้นะครับมีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะฮะชายระหว่างไทยและจีนอยู่นะฮะตอนนี้นะครับในส่วนของเขาเรียกว่านะในส่วนของคะแนนก็อยู่ในระหว่างสูสีเซตแรกอ่ะจีนนำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเซตแรกจีนนำไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เซตที่เท่าไหร่2มั้งนะฮะพอดีเปิดมาเจอพอดีนะครับนะฮะใครที่เป็นกีฬา FC ก็ติดตามเลยกันส่วนนะฮะหวยครับเดี๋ยวเราไปดูหวยหน่อยซิตอนนี้เขาออกเรียงเอ่ยหวยตอนนี้ทางถ่ายแล้วสดอยู่นะฮะไลฟ์สดถ่ายแล้วสดอยู่ตอนนี้กำลังออกสลากอยู่เนี่ยยังเป็นรางวัลอะไรอ่ะรางวัลที่4อยู่นะฮะกำลังหมุนวงล้ออยู่นะฮะตอนนี้นะฮะนี่วงล้อ
2: 870-787-020
0: ตัดนะอ่ะปล่อยข้อมูล
2: รางวัลที่4ครั้งที่35
0: ปล่อยข้อรางวัลไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเสียงมาเดี๋ยวจะตัดเสียงให้ฟังเลยฟังพร้อมๆกันตรงนี้ได้ฟังหวยไปด้วยแล้วก็ได้รายงานกีฬาไปด้วยนะครับน้องหลากหลายนะเป็นรายการสดนะรายการสดนี่ก็ดีเราจะได้คุยกันจะได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเลยนะครับเนาะดูท่าแล้วตอนนี้เซต2เนี่ยไทยนำเป็น20-18นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวอลเลย์บอลตะก้อพวกนี้มันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่เหมือนบอลเนาะบอลนี่แข่งทีเดียวโอ้ยรอนานเป็นชั่วโมง90กว่านาทีไม่เตะสักประตูนะฮะ0-0อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าวอลเลย์บอลมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ

0: คนที่ใส่เสียเลยเธอครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเพลงต่อเพลงแตนนะฮะสวัสดีพี่อู๋สุนทรนี่เลยกันฮะคนนิสัยไม่ดีก็เลยนิสัยเสียเหมือนลำไยไงพี่อู๋มาแล้วพี่อู๋ลำไยมาแล้วนะครับพี่อู๋สุนทรฮะเพลงนี้ชื่อว่าบอกดวงจันทร์ฉันเหนื่อยครับ
1: หมด

การเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งตลอดเวลาและตลอดไปจนกว่าจะไม่เหลือสิ่งใดจนกว่าจะกลายเป็นศูนย์เป็นความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรให้แก่การเปลี่ยนแปลงตราบชั่วนิรันดร์

ป็นสไตล์อินดี้เหมือนกันนะเย็นๆนะฮะสำหรับเพลงนี้ห้ามง่วงนะไม่ใช่ฟังแล้วพากันง่วงนะครับเอาละช่วงนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3ที่เลยนะครับฟังเพลงกันไปชิลๆสบายๆทักทายพี่สน S99แล้วกันว่าอากาศร้อนมากเลยครับที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่นะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะพี่สนต้องเติมเครื่องดื่มเย็นๆแล้วล่ะพี่สนนะฮะ

แหมคู่นี้มาฟีเจอริ่งกันได้ยังไงเนี่ยนะฮะอะแม่บอกว่าดีเจขาเมื่อกี้พูดถึงลำไยล่าสุดเห็นแน็กชาลีปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าหำหอนนะฮะลำไยกับแน็กชาลีร้องเพลงด้วยกันหรอยังไม่ได้ฟังเลยปล่อยเพลงใหม่มาได้ 4-5 วันแล้วเหรอฮะเดี๋ยวว่างๆโอกาสที่จะลองหยิบมาฟังสักหน่อยดีกว่านะฮะแน็กชาลีกับลำไยนะครับนะพี่เต๋อว่าดีเจครับวันนี้ส่งบรรยากาศไม่ดูด้วยนะพี่ติ๋อยู่ที่นี่ไงที่ว่าอิสราเอลอะที่ทำสวนแอปเปิลนะครับวันนี้เซลฟี่มาให้ดูบรรยากาศดีดีวันนี้อากาศดีมากๆอิสราเอลกับชมไม่ชมพู่สิกับแอปเปิลลูกโตๆดกดกเบลมเบลมทีเดียวนะฮะฟังเพลงไปด้วยเก็บแอปเปิลไปด้วยนะครับนะอีกหนึ่งจุดแคปอิสราเอลเหมือนกันพี่ต้นคุงบอกว่าดีเจครับวันนี้มีคนส่งภาพมาที่แถวๆลำพูนนะฮะก็บอกว่าเมืองง่าสารพีหมอกลงเยอะเลยนะครับช่วงนี้ทางภาคเหนือจะเริ่มรับรู้ว่ามีหมอกตอนเช้าและใครตื่นเช้าจะรับรู้ได้เลย

0: ียงจากพี่เสกโลโซนะครับนี่คือเพลงคิดได้ยังไงนั่นเองครับเอาละครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามกันแล้วช่วงนี้บ่ายสามโมงกับอีก13นาทีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายสามกับอากาศร้อนๆนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังเพลงอยู่นะครับในชั่วโมงของภาคบ่ายสามตรงนี้เลยนะครับวันนี้วันหวยออกนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับประมาณสักบ่ายสามครึ่งเราจะมาลุ้นกันว่าตัวเลขจะออกยังไงโปเต้นะฮะหรือว่าแจมมี่จะถูกหวยหรือเปล่าหรือแฟนรายการจะถูกหวยใหม่นะครับและแน่นอนช่วงนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับตัวลิงก์สัญญาณเนาะอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมนะจะรวยพิบูลมังสาหารนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ทาง FM 90 MHz นะครับตอนนี้เพลงที่คุณฟังขอมาเพียบเลยเดี๋ยวจะทยอยไล่ใส่โปรแกรมให้ฟังกันนะครับและแน่นอนครับช่วงบ่ายนี้อยู่กับ True Retail เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ครับ
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True Retail เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

0: ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True D-Tech นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันช่วงนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง 11:00 นที่ผ่านมาก่อนที่เมื่อกี้จะไปสัมมนานิดๆนะฮะกับ True พอดีว่า True เขาขึ้นไปเชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่ไปพูดคุยเรื่องของการใช้โดรนคุณผู้ฟังเรียกว่าโดรนที่ใช้เครือข่าย 5G แล้วก็สัญญาณ GPS นะครับผ่านดาวเทียมนะครับก็มีสื่อในเชียงใหม่หลายๆที่ไปดีเจก็ไปในนามของวิทยุเนาะสถานีวิทยุแล้วก็ออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นกับบล็อกเกอร์ด้วยอ่ะพวกดีเจก็อยู่ดูแล Facebook กลุ่มของผู้ใช้งาน True Detect ด้วยซึ่งมีสมาชิกเป็นแสนกว่าคนทีเดียวนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนั้นใครที่อยากจะสอบถามแพ็คเกจโปรโมชั่นหรือแจ้งปัญหาโครงข่ายต่างๆสัญญาณเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้กลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับลองเข้าไปได้ดีเจก็เป็นแอดมินอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะเมื่อเช้าก็เชียงใหม่นิวก็ไปนะพี่ต้นคงเพื่อนพี่ต้นคงส่งภาพมานี่คือคนไหนฮะคนที่เป็นช่างภาพป่ะคนที่เป็นช่างภาพเชียงใหม่นิวไหมฮะคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยป่ะนะฮะนะฮะอากาศมีกลิ่นช็อกคาอุ่นเจนทอดนะฮะเมื่อเช้านะครับมีทางทรูเข้ามาสัมมนาหลายคนถามว่าไปทำอะไรเอ่ยนะฮะคุณฟังให้เขามีการทดลองบินโดรนโดรนนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์และเป็นอากาศยานใหม่ที่หลายๆคนอยากจะเล่นอยากจะลองกันใช่ไหมแต่ว่าโดรนของทรูเนี่ยมีความพิเศษกว่าหนึ่งนะฮะมันสามารถรับน้ำหนักได้เป็น100กิโลเลยทีเดียวคุณฟังฮะนะฮะนะเขามีการทดลองบินกันนะครับบิน60กว่ากิโลนะ50-60กิโลนะฮะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีคุณฟังฮะไปถึงปลายทางเลยคุณฟังคิดดูว่าถ้าสมมติว่าบินถ้าขับรถไปจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะ50กิโลนี่ดีเจว่าถ้าเป็นทางตรงก็หลายนาทีเนาะเกินครึ่งชั่วโมงบางครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วแต่ว่าทางคดเคี้ยวไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นทางโล่งก็จะไวหน่อยถ้าเป็นในเมืองกรุงเทพเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะครับเขามีการทดลองบินโดรนนะที่เขาแล้วที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านเนี่ยนะก็มีภัยพิบัติใช่ไหมครับทางทูก็เลยทดลองเอาเนี่ยอากาศยานตัวเนี้ยนะฮะมาส่งนะเป็นพวกอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อจะให้ส่งจากโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่คนถามว่าอ้าวแล้วจะควบคุมยังไงล่ะมันไกลตั้ง 5-60 โลนะฮะเขาตั้งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติคุณผู้ฟังนะครับสมมติว่าเขาดูว่าจากโรงพยาบาล นี้นะฮะจะไปส่งยังหมู่บ้านนี้กี่กิโลแล้วจะต้องมีทางคดเคี้ยวแค่ไหนอย่างไรนะเขาจะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะแล้วมันจะไปเองออโต้เลยมันจะหลบซ้ายหลบขวานะหลบไปหลบมาเดี๋ยวออโต้เลยหลบเขาหลบที่สูงสูงมันจะไปเดี๋ยวออโต้เลยแล้วก็มันจะไปหย่อนลงในที่จุดหมายปลายทางอัตโนมัติเลยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆทีเดียวโดยทางที่จังหวัดน่านนะครับทรูก็มีการทดลองใช้โดรนตัวนี้ในการส่งเภสัชพันยาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีน้ำหนักที่รับได้นะฮะเพื่อจะไปให้สู่ปลายทางได้นะครับโดยร่วมกันกับทางหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับทางสาธารณสุขด้วยแล้วก็มีทีมงานผู้อำนวยการส่วนงานนะฮะที่เกี่ยวข้องทรูนะครับเขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับลงไปในพื้นที่นี่ยกระดับอัจฉริยภาพแพลตฟอร์มโลจิสติกทางอากาศนะครับล้ำไปอีกขั้นนะครับแบบฟูสูตรทีเดียวนะฮะขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเต็มศักยภาพครบวงจรนะครับแล้วก็บ่ายนี้นะครับเขาจะไปที่แม่แจ่มต่อคุณผู้ฟังฮะไปที่แม่แจ่มต่อนะฮะเพื่อไปทดลองเนี่ยระบบโดรนในที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ต่อนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางผู้บริหารนะคุณเอกเนี่ยก็เดินทางไปแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อกี้แล้วนะฮะมีรถมารับแล้วไปที่แม่แจ่มแล้วอยู่หลายวันด้วยนะไปอยู่3-4-5วันเลยนะฮะถึงเสาร์อาทิตย์ต้องเลยทีเดียวนะฮะก็จะไปทดลองบินโดรนเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปส่งเวชภัณฑ์พวกยาอุปกรณ์ต่างๆว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะฮะในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยี AI ตัวนี้นะครับทันสมัยเนาะก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้เอาไปส่งของได้นะครับซึ่งจริงๆต่างประเทศมีนานแล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นทางการอย่างสมมติโปเต้อย่างเงี้ยโปเต้จะส่งหวยนะครับให้กับเจ้ามืออย่างเงี้ยนะฮะจะไปไม่ได้น้ำท่วมเงี้ยนะฮะก็กดส่งโดรนไปเลยเดี๋ยวแพงเดี๋ยวหวยจะไปเลยนะฮะไปถึงปลายทางนะจะมีจะส่งให้แจมมี่ที่ลำปางเงี้ยนะฮะนะส่งมาเลยไม่ต้องส่งผ่านไลน์นะส่งเป็นกระดาษมาให้เลยล้ำไปอีกนะฮะส่งหวยนะโพยหวยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีภาพต่างๆเดี๋ยวจะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ดูแล้วกันนะฮะผ่านทางด้านของใน Facebook นะฮะของ BP Radio ด้วยกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True นะครับที่นำมาฝากกันก็เรียกว่า True Sky Bridge นะ True Sky Bridge นะครับนะโอเคนะครับว่ากันไปเดี๋ยวนี้อะไรก็ทันสมัยขึ้นเนาะนะฮะใช่ไหมโปเต้นะฮะ พอเต้บอกไปแล้วไปเลยนะไปแล้วไปรับไม่กลับมานะฮะโดนลุกลางทางโดนเสียกลางทางนะส่งหวยเยอะเกินนะฮะแล้วครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ่าย3โมงกับอีก20นาทีนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในชั่วโมงนี้กันละกันเนาะนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันที่กำลังฟังอยู่นะครับเนาะมาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวหวยจะมาแล้วเดี๋ยวจะฟังหวยไปด้วยตอนนี้การแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลไทยนะครับกับจีนนะครับก็ชัยนาทนำไป2เซตแล้วนะครับดูท่าชัยนาทน่าจะชนะแน่ๆเพราะว่าดูท่าแล้วเก่งมากๆเลยแต่ต้องยอมรับว่ากีฬาครั้งนี้นะไทยสามารถเข้าไปตีชัยนาทได้ที่สุดยอดนะทั้งวอลเลย์บอลทั้งบาสทั้งอะไรนะวอลเลย์บอลทั้งต่างๆเนาะแต่จีนเขาบอกว่าเขาเก่งมากเลยนะมินิแจมวันนี้เจอครับปั่นผ้าอยู่เด้อปั่นผ้าอยู่จะปั่นผ้านะฮะส่งอะไรนะได้ยินแว่วๆส่งโพยหวยมินนี่ส่งโพยหวยเดี๋ยวโปเต้จะส่งโพยหวยจากกรุงเทพนะครับให้มินนี่นะฮะส่งโพยหวยผ่านโดรนของทรูนะฮะทักทายนะครับอ้อมราชบุรีด้วยกันละกันนะครับเสียหายบอกว่าดีเจขาบ้านหลานชายในตัวเมืองราชบุรีน้ำท่วมแล้วเขาปล่อยน้ำจากกาญจนบุรีมาโอ้โหนี่นะภาพขึ้นมาเดี๋ยวขอดูภาพก่อนนะซูมดูก่อนต้องพายเรือออกจากบ้านทีเดียวนะนี่นะฮะมีน้ำสีขุ่นทีเดียวนะครับน้ำขึ้นไวนะเนี่ยนะฮะเป็นน้ำจากแม่น้ำที่มันไหลขึ้นมาใช่ไหมฮะโอ้โหต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะพวกสัตว์มีพิษต่างๆด้วยกันละกันนะครับนะนี่ไหนที่ไหนน้ำท่วมอีกส่งไม่ดูกันนะครับพี่โอส่งภาพมาบอกว่าตอนนี้ฝนตกอีกแล้วจ้านะเดี๋ยวฝนตกมาเพิ่มเติมนะแถวแขวงสวนหลวงนะครับกรุงเทพกระดำซัมเมอร์พีทีคาวเทคนะฮะปตท

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเท่าเดิมครับงานจากลาบานูนนะครับนะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวเลขกันเดี๋ยวตัวเลขจะมาแล้วนะฮะแหมอากาศแบบนี้ร้อนๆนะครับเนาะบ่าย 3:26 นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังฮะแอบฟังหวยเดี๋ยวไหมตอนนี้เขาออกเลขอะไรแล้วแอบฟังกันสักหน่อยดีกว่าเนาะ
1: ได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะ
0: หมายเลข6นะครับ
1: ผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณชิชนกจิระเสวกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน
0: นี่นะเดี๋ยวรอสักครู่น่าจะมากันนะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อมามา
1: ได้กรรมการ
0: มาฟังต่อเดี๋ยวสักครู่ได้ตัวเลขมาเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังกันเลยรอรุ่นด้วยกันนะจ๊ะมีเพลงจากอริสมันครับ1เพลงชื่อเพลงว่าทิ้งนะครับได้มี1เจ็บนี้ชัยนี้เธอด้วยอ่า

0: จากอริสมันนะครับมาเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆฟังกันไปสบายๆแล้วกันช่วงนี้อริสมันอรันสมิธนะครับนะพี่โอส่งภาพมาอีกแล้วบอกว่าดีเจครับตอนนี้ตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วโอ้โหทำไมฉ่ำนี้พี่นี่ฝนฟ้าตกมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้ที่แถวๆโซนที่อยู่นะฮะแขวงสนหลวงนะฮะกรุงเทพมหานครจ้ะตกกันไปนี่นั่นอีกนานๆสักพักหนึ่งน้ำขึ้นแน่นอนนะฮะฝนฟ้าอากาศนี่ยอมแล้วยอมแล้วไม่ยอมทักทายพี่ยุงในโอ่งเลยกันนะฮะพลาดรางวัลที่5ไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเลขออกอะไรแต่แอบฟังอีกหน่อยสิแอบฟังหน่อยสินี่นั่นมาแล้ว
1: ขอให้ประชาชนนี้จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะ
0: ครับ
1: หากมีการประทับตราโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
0: ต้องจำหน่ายทางแอปเป๋าตังเท่านั้นนะฮะเป๋าตุงไม่ได้นะฮะ อันหนึ่งเพลงครับจากวงพลอยครับ1เจ็บนี้ชนิดเธอนะครับเดี๋ยวถ้าเลข3ตัวมาจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวถ้า2ตัวมาเราเปิดเสียงให้ฟังเลยนะฮะตอนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่เลขสามตัวน่าจะมาแล้วนะในเซตนี้3 โมงครึ่งพอดีนะครับยุงในโอ่งพี่เรนะครับ

0: จเย็นเวลาเพลงนี้เย็นๆนะครับอย่าเพิ่งหลับนะจ๊ะพี่อดุลบอกว่าเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วอินโทรมาปั๊บเนี่ยฝนตกปุ๊บเลยนะฮะแหมเหมือนมันรู้จังหวะเวลานะพี่นะโปเต้ว่าเพลงเพราะจังเลยห้ามหลับนะโปเต้โปเต้ว่าเพลงเพราะเลยละมุนจังเลยนะอันนี้คือเพลงที่ฝากมานะฮะช่วงนี้นะครับฟังเพลงไปเลยกันช่วงนี้นะครับเนาะพี่เฟิร์สนะฮะส่งอะไรมาพี่เฟิร์สอันนี้พี่เฟิร์สยืนเลยเหรอโอ้ในแบบกำลังยืนอยู่นะฮะหรือใครนะฮะอันนี้หมายถึงว่ามีคนส่งภาพมานะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับที่กำลังเสียหายนะครับจากการเกิดในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นน้ำท่วมนะตอนนี้ทุเรียนพังเลยนะฮะเออนะฮะเลข3ตัวเลข3ตัวเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะฮะตอนนี้เราเปิดเพลงไปเรื่อยที่เปิดเรื่อยนี่คือให้เพลงมันหมดก่อนนะถ้ามัวแต่พูดเนี่ยมันจะไม่หมดนะฮะนะเปิดครับเปิดวงล้อครับเลข3ตัวนะฮะจะเปิดเพลงหวานให้ฟัง1เพลงระหว่างรอ2ตัวนะครับนะ
1: รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1 7 9 1ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1
0: ลังเลงเลขหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ครบ3 4รางวัลเนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะ

0: ชื่อว่าหวานจ้ะเนสลิสซาวฟังเมื่อไหร่ก็ยังหวานเหมือนเดิมนะครับมาแล้ว
1: 0580058ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก058
0: ตอนนี้กำลังออกรางวัลเลขเลขหน้านะเลขท้ายเนาะนะฮะตอนนี้รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปแล้วครบ2รางวัลครับ791แล้วก็912ครับ791และ912ครับส่วนรางวัลเลขรางวัลเลขหน้าก่อนสิเนาะเลขหน้า3ตัว791และ912รางวัลเลขท้าย3ตัว058ครับตอนนี้กำลังออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะฮะมาขอหนึ่งเพลงระหว่างรอรางวัลเลข2ตัวมาเดี๋ยวจะลุ้นด้วยกันว่า2ตัวเลขจะออกอะไรมานิดมังกรครับจากเนอร์สเตอรี่สาวทักทายแอร์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะสาวแอร์มาแล้ว

0: บ้าบอบ้าบอมาได้ขอแทรกกลางแป๊บนึงมา2ตัวมาพอดีมา
1: เลขที่ออก
0: 2ตัวจ้ะมา2ตัว
1: 7070ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก70
0: ไปเช็คเลย

แม่อยากจะขี่ม้าจังเลยนะอ่ะมาเลข2ตัวครับงวดประจำวันที่1เดือนตุลาคมครับเลขที่ออก70นะครับพวกฮะ7070จ้ะเลขที่ออก70นะครับ2ตัว1ตุลาส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับ791และ912ครับ791และ912เลขท้าย3ตัว058แล้วก็396ครับ058แล้วก็396นะฮะ

โอ้โหเป็นบินนะฮะบินเป็นมังกรเหรอฮะมาตอนนี้กำลังหมุนวงล้ออยู่เราเปิดเพลงร้อนก่อนนะฮะเราเปิดเพลงร้อนก่อนนะมา Blackhead ครับยิ่งโตยิ่งสวยมารกๆเลยมากระแทกอารมณ์กันหน่อยร้อนๆนี่โปเต้กำลังฟังหัวอยู่70กับ70อ้าวโปเต้ได้70แล้วฮะโอ้โหยินดีกับโปเต้โปเต้ด้วยนะฮะ

0: ว่าหวยจะมาก่อนดีหรือว่ารอก่อนไหมเดี๋ยวก็เปิดเพลงยาวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมาตรงกลางแน่เลยงั้นเดี๋ยวเรารอเลยไหมเนาะเปิดก่อน 4,000 จากดีเจโอ้โหยินดีกับโปเต้โปแตะด้วยนะฮะได้ละ 4,000 แล้วเด้อโปเต้คืนทุนยัง 4,000 นะซื้อวันนี้รอบนี้ซื้อกี่พันกี่หมื่นนะฮะรอบนี้ซื้อกี่พันกี่หมื่นนะเนี่ยแหมเขาแอบฟังหน่อยตอนนี้หวยเลขอะไรแล้วนะฮะนี่วางสิเดี๋ยวรอเราฟังเลยนะฮะพักเพลงแป๊บนึงเด้อฟังเพลงแป๊บนึงนะฮะนะดีเจครับ70นี่คุ้นๆนะฮะเหมือนน้องเป็ดหรือเปล่า
1: ครบแล้วนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสง
0: มาแล้ว
1: นะฮะเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลัก
0: มาแล้วครับรางวัลที่1ก็ประจำวันที่1เดือนตุลาครับมาแล้วโปเต้มารอฟังเร็ว
1: ๆขณะนี้นะครับพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก402701โดย
0: อ้าวแล้วครับ402701ตอนนี้เช็คเลยรู้สึกว่ารอบนี้7มาเยอะนะเนี่ย402701นะครับ402701ครับ402701โปเต้เช็คดวงนะโปเต้402701จ้ะนะครับส่วนรางวัลเลข2ตัวออก70นะครับรางวัลเลข2ตัวออก70นะครับนะเช็คซีเช็คด่วนเลยนะฮะ402701ครับ402701ครับส่วนเลข2ตัว70นะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัว791แล้วก็912ครับ791แล้วก็912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ058แล้วก็396นะครับ058แล้วก็396นะฮะนะฮะโหทำไมเลข7มาเยอะจังเลยอ่ะ7มาเยอะมากเลยนะจ๊ะนะฮะเนี่ย70อีกแล้วนะดีเจลิเวอร์พูลป่ะนะฮะลิเวอร์พูลแมนยูป่ะนะฮะพี่นาวินซ่าว่าต้องแตกต้องแตกครับดีเจแตกต้มกันครับพี่รุ่งบอกว่าดีเจครับฝันว่าถูกหวยค่ะดีเจในฝันถูก07ซื้อเลยซื้อล็อตแค่07 555ไม่ถูกสิคะเศร้าเลยดวงไม่มาจะรุ่งนะถ้าดวงมานี่ยังไงก็ถูกนะฮะมานะฮะกับช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะคุณฟังลุงแป๊ะบอกว่าทักทายรายการแห้งหรือรายการสดนะฮะลุงแป๊ะทำไมไม่แหกหูฟังเขาพูดหวยครั้งนี้บอกว่ารายการแห้งวะไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับมันเหมาะกับไปอยู่กับท่านฤาษีในเขานะฮะขนาดบอกหวยครั้งนี้ว่ารายการแห้งหรือรายการสดวะรายการสดอ่านไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลุงแป๊ะเขาก็บอกว่าหวยวันที่1เดือนตุลานะฮะบ่าย 3:53 นาทีนะฮะคนเท่านะฮะคุยแล้วนานรู้เรื่องนะฮะมายิ่งโตยิ่งสวยครับคุณผู้ฟัง402701ครับรางวัลเลขท้ายส่งตัว70ครับนะฮะเป็นไงบ้านทางบุญทลิกถูกกันไหมจ้าบุญทลิกขอร็อกหนึ่งเพลงแล้วกันฉลองหวยออกนะตอนนี้ให้ทางบ้านไปเช็คหวยก่อน

โอ้โหยังล็อกเลยเดียวเพลงนี้นะฮะกระแทกอารมณ์ให้ตาเปิดกันหน่อยอาจจะร้อนไปหน่อยสำหรับหลายคนนะฮะยิ่งโตยิ่งสวยนะครับอ่ะพี่สวัสดิ์ทักทายด้วยกันกันว่าลุงแป๊ะนี่นักแกเนาะใช่นักแกขนาดเลยนะฮะเนี่ยโปเต้น่ะโชคดีมากบอกว่าได้คืนแล้วนะฮะโปเต้ได้ทุนคืนแล้วหรอโปเต้รอบนี้ซื้อหวยหมดไปกี่พันนะนะฮะเมื่อวานโปเต้ไปซื้อทองคำแท่งนะฮะกับแจมมี่แจมมี่เงียบกริบเลยแสดงว่าไม่ได้หวยนะฮะเงียบกริบเลยเมื่อวานดีเจแซวบอกว่านี่โปเต้กับแจมมี่ใครบอกให้ไปซื้อทองก่อนหวยออกขัดโชคขัดลาภนะฮะก็ไม่เป็นผลนะโปเต้หวยแล้วโปเต้นี่เขาซื้อทองเขาซื้อหวยเป็นอาชีพนะครับเรียกว่ามิจฉาชีพก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะเขาซื้อหวยเป็นมิจฉาชีพนะฮะซื้อหวยมิจฉาชีพนะครับซื้อทีนี่ถล่มทลายนะฮะโอ้โหนะฮะก็ยินดีกับโปเต้ด้วยแล้วกันบอกว่าได้4,000ใช่ไหมโปเต้หรือว่าได้อื่นอยู่ลองเช็คซิว่ามีรางวัลอื่นไหมนะครับอันแรกเมื่อกี้ได้70มาเลข2ตัวนะฮะและรอบมีเลข7มาเยอะเนาะ70เลข7มาจากข่าวอะไรอย่าคุณฟังมีข่าวอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ70แล้วก็402 701นะครับพี่เลิฟเงียบกริบเลยนะฮะตอนนี้พี่เลิฟน่าจะไล่ดูใน Facebook อยู่นะครับที่ให้โพสต์ไปก่อนว่ามีใครมีตัวเลขที่เข้าโผล่บ้างพี่เลิฟก็จะโพสต์ว่าให้เปิดโอกาสให้ทายตัวเลขรอบนี้ใครทายถูกนะครับรับไปเลยเสื้อ BP Radio นะครับแล้วก็หมวกอะไรก็ว่ากันไปเป็นของที่เลือกจาก BP Radio พี่เลิฟเขาจะจัดหามาให้นะฮะก็เดี๋ยวรอให้ทีมงานเขาเช็คกันก่อนนะครับว่าอะไรไงแบบไหนนะจ๊ะนะฮะพี่นาเวนซ่าวันนี้เจอครับแทง703 702มาออก701ครับรอบอกเงินค่าแรงที่ทุกที่ที่พระดีกว่าพอดีพี่นาเวนซ่าก็ไปรับงานพระอยู่ตอนนี้นะฮะเอ๊ะตะกี้มันเห็นพี่สนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขอดูพี่สนแป๊บนึงเหมือนอะไรเกี่ยวกับเลข7เลยพี่สนก็ส่งว่าอ๋อพี่เจ็ดบอกว่าดีเจครับไปพักห้องพักที่ประเทศจีนวันก่อนได้ห้อง728ครับก็ไม่ได้อยู่ในโผล่นะมีเลข7ตัวเดียวไม่ใช่70นะ728นะฮะก็พี่สนนี่เขาไม่ซื้อหวยอยู่แล้วซื้อแต่เหล้าอย่างเดียว S99 กับกับแกล้มนะฮะก็เลยชิวๆไปไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะครับโปเต้บอกไม่ถูกหวยครับเลิกเล่นหวย15วันครับ15วันเจอกันใหม่เด้อนะเจอกันใหม่หลายคนเล่นแบบเบาๆพี่เล็กบอกว่าดีเจครับซื้อแต่เลข3ครับดีเจตุยหมดครับดีเจ พี่เล็กอย่าไปซื้อเลยนะฮะหวยเฮยๆนะครับไปซื้อพระเถอะนะฮะซื้อพระเก็งกำไรดีกว่าอันนั้นน่ะชัวร์กว่าอยู่แล้ว นะครับนะอันนี้คือหวยเดี๋ยวให้ทีมให้คุณผู้ฟังไปเช็คดูว่ามีใครที่มีตัวเลขเข้าอีกรอบนะฮะเลขรางวัล2ตัวรอบนี้70นะครับเลขท้าย2ตัว70ส่วนเลขรางวัลที่1ครับ7รางวัลที่1ครับ402 701ครับ402 701ครับส่วนในส่วนของเลขหน้า3ตัวครับ791และ912 791และ912นะฮะส่วนเลขท้าย3ตัว058แล้วก็396นะฮะพี่เลิฟบอกว่า704นี่เลขผีใช่ไหมฮะ701เลขผีไม่เอ่ยพี่704พี่เลิฟไม่ใช่701ฮะมันมีเพลงผีที่เขาแบบว่าอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวล่ำดันทางบุญทลิกเลยกันละกันนะจ๊ะบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยครับ

ที่บอกไปว่าคนนี้ถ้าหากว่าเขามีโชคซื้อเลขอะไรมันก็ถูกเนาะนะฮะเพลงนี้น่าจะเหมาะนะฮะโปเต้ว่าปังจังงวดนี้โอ้นะฮะโปเต้บอกว่าดีใจครับแฟนภรรยาได้อีก 12,000 โอ้ยินดีกับโปเต้โปแตะด้วยกันละกันนะฮะโปเต้ได้ 4,000 นะฮะแฟนเมียได้ 12,000 นะฮะคนมันจะปังนะโปเต้เนาะคนมันจะโปเต้อย่าเปลี่ยนทรงผมนะครับถ้าโปเต้ตอนนี้โปเต้หัวล้านอยู่นะฮะถ้าโปเต้ปลุกผมเมื่อไหร่เนี่ยโชคจะไม่มานะฮะเรื่องจริงนะถ้าปลุกผมเมื่อไหร่ปั๊บนะโชคหายเลยวันนี้เขาเรียกว่าหัวรับทรัพย์นะฮะนะหัวล้านรับทรัพย์นะครับห้ามปลุกผมนะฮะปลุกผมปั๊บนี่ดวงไม่มาแน่นอนนะฮะแหมพี่อิสราเอลบอกว่าดีเจครับเสียดายมากครับดูเลขไฟบินที่โดนไฮแจ็คนะครับที่โดนปล้นนะฮะ107373ครับผมซื้อแค่737นะฮะมีคนไทยอยู่บนเที่ยวบินด้วยอ๋อเหรอฮะเออมันมี107ด้วยนะเออเห็นไหมเขาอาจจะมาให้โชคอะไรพี่แต่ว่าเรานึกไม่ออกไงเรานึกไม่ออกว่าจะมีเลขนี้ด้วยไงใช่ไหมเออเครื่องบินโดนไฮแจ็คหรอเอออันนี้พี่เอกอิสราเอลเขาแจ้งเข้ามานะจ๊ะเออเป็นคนจนต่อไปครับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นครับ

คนจนมีสิทธิ์หรือเปล่าเอ่ยนะฮะหนึ่งเพลงจากวงพลอยนะครับนะจนกันต่อไปนะจ๊ะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะ16:05 นครับยังค้างเพลงนี้คุณฟังส่งมาอยู่นะฮะเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปไหมประมาณสักถึงช่วงที่แล้วมีหลุดไปไหมฮะบ่ายสามอาจจะมีเล็กน้อยนะฮะก็ถ้าสัญญาณหลุดคุณฟังกดไปที่แอปไทยเรดิโอนะครับแล้วก็มันจะมี VP 2ช่องนะจ๊ะกดฟังช่อง2ก็ได้หรือช่อง1แล้วแต่สลับไปสลับมานะฮะสลับไปสลับมามันจะฟังได้มี2ช่อง BP 1 BP 2นะจ๊ะ BP 2จะลื่นกว่าหน่อยนึงนะฮะ BP 1ก็ไหลไปเรื่อยๆตามโอกาสและการเวลา นะครับ4โมงเย็นกับอีก6นาทีช่วงนี้กันละกันครับมาเติมเพลงกันตรงนี้กับ DJ Win เลยนะฮะอากาศกำลังร้อนเลยครับที่เชียงใหม่ตรงนี้กำลังร้อนๆเลยเด้อนะฮะนี่ขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะเดี๋ยวให้หมดก่อนเนาะมีคนฟังขอเพลงแปลกๆมาหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าอำนาจฝ่ายต่ำว่ะวงกล้วยไทย

ร็อกขนาดนี้นะร้อนจัดเลยนะร้อนก็ร้อนร็อกก็ร็อกเนี่ยลดทวายเบาลงดีกว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนกำลังกระตกกระหน่ำที่กรุงเทพมหานครภาคกลางนะฮะนนทบุรีกรุงเทพรัตนโกสินทร์พระประแดงอ้อมน้อยกำลังทะเลทลังเรียกว่าถล่มกระหน่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีที่เจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีบางละมุงนะเล็กน้อยนะครับและที่จันทบุรีด้วยนะฮะทางภาคตะวันออกเลยต้องทำใจเพราะว่าเป็นโซนใกล้ทะเลจะมีฝนตกบ่อยอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนทางภาคเหนือไม่มีเลยนะฮะเหนืออีสานไม่มีเลยน้อยมากเลยนะครับจะมีบางที่เล็กๆน้อยๆครับเหมือนมันรู้เนาะมันจะลงที่กรุงเทพอย่างเดียวเลยอะนนทบุรีนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่เลิฟวันนี้เจอครับวันนี้พี่เลิฟไล่เช็คดูแล้วนะครับทายในกลุ่ม50ท่าน50คนไม่มีใครถูกสักคนเลยฮะขนาดฟรีตั้ง3เลขทีเดียวยังไม่มีใครถูกเลยเห็นปะเป็นอะไรที่แปลกมากพี่เลิฟบอกแล้วนะถ้าไม่มีดวงจริงไม่มีทางได้นะฮะโปเต้วันนี้เจอครับอยู่กระเป๋าละ16,000ครับตอนนี้คุ้มทุนที่เหลือกำไรทั้งนั้นเลยแหมโปเต้คนมันจะรวยนะโปเต้เนาะโปเต้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะช่วงนี้นะฮะขาขึ้นเลยทีเดียว

0: ขาบอกว่ารักแท้มีแค่
1: รัฐบาลเตือน5จุดน้ำท่วมสูงในกรุงเทพครับแนะนำเลี่ยงลุยกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์ร่มเกล้านะครับโอ้โหบ้านแล้วก็รถได้พังพินาศทีเดียวนะฮะวันนี้คุณฟังกดยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งเลยยังเอ่ยวันนี้วันที่1นะฮะเขาแจกต่ออีก500บาทนะฮะ500บาทก็อ่ะพอได้อยู่อ่ะพอประทังชีวิตได้อยู่มากดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ใน60 40กันราคาทองวันนี้ประกาศลงมาดิ่งลงมาอีกแล้วนะครับราคาทองนะฮะนี่เป็นเหตุว่าทำไมโปเต้ถึงช่วงขาขึ้นนะเพิ่งซื้อทองไป

เพลงที่มีชื่อว่านะครับนางฟ้าข้างถนนนี่นะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงกันก่อนเด้อเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้เคลียร์เพลงกันไปหลายคนทำงานกันไปเรื่อยๆฟังเพลงกันไปเพลินๆนะจ๊ะนะฮะกับวันสบายๆ 4:20 PM นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวดีไหมเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตนะฮะ DSI ยึดทรัพย์77 ล้านเครือข่ายโกขาวนักค้ายานะฮะยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวเลยว่าเขาเป็นใครเนาะนักสุดในรอบ30 ปีครับชาวกาญจนบุรีริมฝั่งแม่น้ำยังอ่วมครับประมงเกษตรเสียหาย

ากใจนะครับอ่ะเปิดให้ฟังชุดนี้กันละกันครับนะฮะอาตาธิรพัฒน์วันนี้เจครับซื้อ708420สลับตำแหน่งครับรางวัลที่1ได้ไหมฮะดีเจโอ้เฮ้ยมันสลับตำแหน่งจริงๆด้วยนะฮะรางวัลเลขที่1รางวัลที่1นะฮะ402701นะฮะส่วนตาต้าซื้อ708420 420701เกือบมันก็กลับไปกลับมาถือว่าไกลอยู่ตาต้ามันสลับตำแหน่งนะฮะถามว่าใกล้เคียงไหมยังไม่ใกล้เคียงตาต้าเพราะเคยมีคนที่แบบว่าซื้อแล้วแบบหนักกว่านี้อีกนะฮะอย่างเช่นเลขออก402701เนี่ยเขาซื้อ401701เนี่ยอันนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะฮะ700701เนี่ยเลขออก702อันนั้นน่ะคือใกล้กว่าของตาต้านี่ถึงแม้มันจะสลับตำแหน่งแต่ว่ายังไกลอยู่ยังถือว่าไกลอยู่นะฮะหน้าหลังไปหน้ายังไกลอยู่นะฮะอันนั้นน่าเจ็บใจกว่าเยอะเลยบางคนบอกว่าซื้อหวยแล้วก็เลขสลับตำแหน่งนี่ถือว่าดวงกำลังมาไหมดีเจอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นความพอเหมาะพอเจาะก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นราธิวาสนะฮะส่วนที่กำลัง3ฝ่ายครับบุกทลายบ้านพักอำเภอตากใบจุดซุกซ่อนยาเสพติดข้ามชาติคุณผู้ฟังฮะยึดยาไอซ์600กิโลนะครับแล้วก็เขาว่าอำพรางตบตาเจ้าที่สอดไส้ใส่ถุงชาเตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้านมูลค่ารวมกว่า40ล้านบาทนะครับเร่งติดตามจับกลุ่มเจ้าของบ้านพร้อมขยายผลตามรวบกลุ่มพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมนะมีการส่งยาข้ามชาติตลอดนี่แสดงว่าเขาน่าจะส่งมาจากที่อื่นละอันนี้เป็นปลายทางแล้วก่อนจะไปนอกพื้นที่นะครับส่วนอีกหนึ่งจุดครับเปิดปฏิบัติการภาคีพิฆาตนะฮะ DSI ยึดทรัพย์77ล้านเครือข่ายโกขาวนะครับนักค้ายาระดับภูมิภาคทีเดียวนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับเขาบอกว่าโกขาวนะฮะเขาจะส่งผ่านทางเรือนะครับเขาบอกว่าโดยพบข้อมูลที่เจ้าที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมพยายามตามสืบกันมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะได้ค้นเป้าหมาย5จุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดระนองสามารถตรวจยึดและก็อายัดทรัพย์นะครับได้แก่เรือประมง16ลำนะฮะที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์30คันบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีมูลค่ารวมกว่า77ล้านนะครับหลังทำการจับกุมเสร็จสิ้นนะครับปลัดกระทรวงยุติธรรมและก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเจ้าที่ต่างๆนะปราบปรามยาเสพติดนะฮะได้มีการแถลงข่าวกันเขาบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะนักข่าวนะเพราะว่าเขาจะมีการสืบสวนกันต่อไปนะครับเขาบอกว่ากัดไม่ปล่อยยึดทรัพย์แล้วทำลายวงจรต่อไปนะครับนะฮะอ๋อนะเขาคือโกขาวนี่นะเขาบอกว่ามีอิทธิพลนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการส่งยาต่างๆมากมายนะฮะนี่เดี๋ยวจะขอไล่ดูข่าวก่อนนะฮะก็มีการยึดของเขาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับไอ้น่าสนใจนะครับเขาบอกทั้งนี้นะฮะผู้สั่งการจากไทยจะมีการสั่งการไปยังเมียนมาเพื่อรับยาจากต้นทางไปยังประเทศที่3ทำตัวเป็นคนที่ติดหนี้ซื้อของทุกอย่างลักษณะเช่าซื้อแต่แท้จริงแล้วเป็นคนวางแผนวงการทั้งหมดเลยและยังเอาผิดไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโกขาวทั้งหมดเลยนะฮะเชื่อว่ายังมีผู้ค้ารายใหญ่อีกมากมายในภูมิภาคตะวันออกนี้แล้วก็รวมไปถึงเวียดนามด้วยนะครับที่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันโดยลูกเรือประมงชี้ว่าโกขาวเป็นคนสั่งการทั้งหมดเลยเขามีเครือข่ายกว้างมากนะฮะนะทั้งนี้เขาบอกว่าโกขาวนะไม่ใช่คนไทยนะฮะนะหน้าฉากทำตัวเป็นคนที่เหมือนกับคนไม่มีตังค์นะฮะเป็นคนโลว์โปรไฟล์และ5ปีที่ผ่านมาไม่สามารถเอาผิดเขาได้เลยการข่าวในประเทศไม่สามารถเอาผิดได้เพราะว่ายาไม่ได้ผลิตในไทยแต่เราสามารถเชื่อมโยงไปทั้งต้นทางและปลายทางได้นะจนสามารถที่จะจับเขาเรียกว่าจับในส่วนของสินเขาเรียกว่าไงเป็นของเขาได้นะฮะทั้งนี้สินทรัพย์ที่เจ้าที่ยึดได้ทั้งหมดนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไปนะฮะสรุปคือยึดได้แค่สินทรัพย์นะฮะได้แค่สินทรัพย์ยังอายัดตัวเขาไม่ได้โกขาวไม่ใช่คนไทยแล้วคนที่ไหนนะคนเขมรนะฮะน่าสนใจนะฮะนะครับเป็นคนบงการทั้งหมดแต่ว่ามีทีมงานอยู่ในไทยกระจายไปทั่วพื้นที่ส่งยาข้ามเรือไปเลยอะไรนิดนึงน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปเลยกันว่าจะจับกลุ่มได้หรือไม่อย่างไรนะฮะอ่ะว่ากันไปช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมาริฮอนน่า1เพลงให้ฟังมาริวันเจมินาก่อนมาเดี๋ยวมีอะไรอีกนะคนเช็ดเงาจากมาริฮอนน่าอกหักแต่บอกเมียไม่ได้และมีเพลงแปลก1เพลงครับอาตีสักมังกรเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ

เล็กๆน้อยๆก็ทนกันไปนะครับอาจจะมีบ้างเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคนเฒ่าสมัยก่อนบอกไว้ว่าคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างงี้เนาะเป็นธรรมดาเออนะฮะก็ส่งมาแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปสัญญาณอาจจะมีหลุดไปเรื่อยๆดีเจหาวิธีแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้มันเป็นทุกเครือข่ายเลยแจ้งเครือข่ายเวลาเขาเดี๋ยวหาเขาบอกว่ากำลังซ่อมอยู่ไม่รู้ยังไงนะฮะถ้าสมมติว่าสัญญามันหลุดมันดับไปคุณผู้ฟังก็กดฟังใหม่นะฮะตรงช่วงนี้ต้องทนเอานิดนึงนะฮะอาจจะมีหลุดมีดับไปบ้างนะฮะทั้ง2ลิงก์2แอปเลยเมื่อกี้ดูในข้อมูลก็เมื่อประมาณ10กว่าที่แล้วก็หลุดไปอีกรอบนึงแต่ว่าหากว่าใครที่ใช้แอปไทยเรดิโอวิทยุไทยเนี่ยมันจะต่อให้อัตโนมัติแต่ว่ามันก็มีมือถือบางเครื่องนะที่มันไม่ต่อให้นะดีเจมีมือถือหลายเครื่องบางเครื่องก็ต่อบางเครื่องก็ดับไปเลยบางเครื่องก็สักพักนึงก็กลับมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าสัญญาณที่ส่งไปมันมีสะดุดเป็นช่วงๆนะครับนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเผื่อใครที่ฟังอยู่นะฮะที่บ้านแล้วสัญญาณเอ๊ะหายไปไหนเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเงียบนะฮะก็พยายามดูแลช่วยตัวเองไปก่อนนะครับดีเจกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะนะช่วงนี้เครือข่ายโครงข่ายคนใช้แน่นมากๆเลยแล้วก็หลายๆโครงข่ายเนี่ยเขากำลังมีการเพิ่มเติมสัญญาณนะฮะเลยทำให้การซ่อมต่างๆเนาะมีปัญหากันบ้างเลยครับเนาะพี่เพชรวันนี้เจอครับเพลงนี้เข้ากับชีวิตปัจจุบันของพี่เพชรแล้วก็แม่ของลูกคนใหม่เลยนะฮะงอนกันบ้างทำอะไรบ้างก็มีความสุขบ้างนะฮะดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะฮะคนเราหวานมากเกินไปก็ไม่ดีเด้อไอ้เรื่องจริงนะครับมันต้องมีแบบเล็กๆน้อยๆก็ทนกันไปนะฮะพอเราโตขึ้นเราจะเข้าใจนะครับว่าการใช้ชีวิตคู่หรือไม่ต้องชีวิตคู่ก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้พ่อแม่พี่น้องก็ตามแต่นะครับมันต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันนะมันจะไปตึงกันไปก็ไม่ได้นะนะฮะอีกคนเป็นไฟเราต้องเป็นน้ำนะฮะจะมีความสุขน้ำนี่ไม่ใช่น้ำมันนะเท่าที่สังเกตมาหลายคนนะครับเวลาที่คนหนึ่งพูดเยอะเป็นคนพูดมากอีกคนจะต้องเป็นคนพูดน้อยเหมือนพี่สมบัติมากมีไงพี่สมบัติเนี่ยเป็นคนพูดเยอะนะเป็นพ่อค้านะฮะนะถ้าภาคเหนือเรียกว่าขายเห็ดลมทั้งวันทีเดียวนะครับแต่ถ้าในส่วนของแฟนเขานะพี่ต้อมนะพูดน้อยนะฮะเช่นกันครับฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคนพูดมากมาเจอกันอย่างพี่เพชรเขาเป็นคนพูดมากนะแฟนก็เลยเป็นคนพูดน้อยถ้าคนพูดน้อยถ้าพูดมากพูดมากพูดมากอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะระเบิดลงนะฮะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต่อดีกว่ามะนะอย่างพี่รับเหมานี่เป็นคนพูดน้อยได้พี่พันธิตาไปเป็นคนพูดมากใช่ไหมครับพี่พันธิตาพูดมากนะฮะ พี่อ้อยว่ามีสะดุดเล็กน้อยจ้ะได้อยู่ถ้าสะดุดแล้วมันต่อโอเคฮะโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสะดุดแล้วมันเงียบไปนี่อันนั้นอ่ะไม่โอเค นะครับนะไม่โอเคนะฮะแล้วพี่อ้อยล่ะฮะพูดมากหรือพูดน้อยพี่อ้อยน่าจะเป็นคนพูดน้อยนะครับนะฮะแต่ว่าอีกคนนั้นจะเป็นคนพูดมากนะครับมันก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปตามยถากรรมนะฮะคุณผู้ฟัง มาริฮอนน่าดีกว่ามาเคลียร์เพลงกันต่อมาเดี๋ยวมาเอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะแล้วพี่โอเนาะรักกันรักกันเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังเดี๋ยวมีเพลินพรมแดนให้ฟังมาริฮอนน่าแล้วมีปู่จานเพลงแปลกนะฮะและมีเพลงแปลกจากอาตีสักมังกรนะฮะมีของวงนั่งเล่นโดยที่ขอไว้นะฮะมาหนึ่งเพลงเนื้อสไตล์เพื่อชีวิตกันละกันช่วงนี้นะ

พลงจากอาจารย์เอกนะครับนี่คือคนเช็ดเงาคนเช็ดเงานะฮะคนมันเช็ดเงาเนาะเมื่อกี้คุยกันเรื่องว่าอะไรนะเมื่อกี้คุยเรื่องว่าคนหนึ่งถ้าเป็นแฟนหรือว่าคนรู้จักกันอีกคนหนึ่งพูดมากอีกคนจะพูดน้อยแต่ต้าธีรพัฒน์นะฮะผมเป็นคนพูดน้อยครับแต่จะพูดมากเมื่อแอลกอฮอล์เข้าปากแล้วทีนี้เรื่องจริงนะฮะบางคนในฟังความคิดว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยในใครเป็นบ้างเยอะนะฮะน้ำเปลี่ยนนิสัยนะพอเวลาไม่เมาจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่เวลามาปั๊บโอ้นะพูดนะฮะสารพัดสารเพอันนี้จะเห็นหลายๆคนเป็นอยู่นะครับเหมือนเบียร์แต่ถ้าเบียร์เนี่ยจะพูดมากเฉยๆจะพูดเสียงดังนะเบียร์นะฮะแต่ถ้าเป็นเหล้านี่มันจะไม่รู้เรื่องเลยจะแบบไปละไปเรื่อยเลยถ้าเหล้าเข้าปากนี่มันจะแบบคือแบบอย่างนั้นเลยนะฮะนายยอมนะแม่คนเรามันก็อย่างว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงๆนะฮะดื่มไม่พอดีก็แล้วกันนะตาต้านานะฮะแต่ส่วนมากจะเห็นเยอะแยะมากมายแบบเนี้ยก็คือเบียร์นั่นนะฮะมีรุ่นน้องดีเจคนหนึ่งนะฮะผู้ฟังรู้ไหมพี่อ้อยเรียนจบมหาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นครูเด้อเป็นครูแล้วเก่งด้วยนะนี่ขออนุญาตเล่าเลยครับเมามอยนะฮะพ่อเป็นผอ.นะฮะผอ.ไม่ใช่ผัวพี่อ้อยนะฮะไม่ใช่นะฮะผอ.ผอจริงๆเป็นผอ.ของโรงเรียนดังโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดลำปางโปเต้นะฮะโรงเรียนใหญ่เลยนะพ่อเป็นผอ.แม่ก็ผอ.นะฮะลูกขี้เล่านะฮะลูกขี้เล่าหลวงเลยทีเดียวนะฮะมาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะร้านเหล้าต่างๆเชียงใหม่นี่รู้จักหมดนะครับแต่อีกในแง่หนึ่งเขาเก่งมากงงมากคุณฟังฮะนะเขาสามารถสอบติดราชการได้ทันทีนะครับในตำแหน่งครูนะฮะแล้วคุณฟังใช่ไหมความปังกว่านั้นคือสอบติดราชการโรงเรียนหนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยไม่ค่อยพอใจโรงเรียนอยู่ในดอยไกลไปหน่อยนึงออกนะลาออกนะฮะเพื่อจะไปสอบที่ใหม่แล้วสอบติดอีกคุณฟังคิดว่าเก่งไหมได้ถามว่ามันสอบง่ายขนาดนั้นหรอทำไมคนอื่นเขาสอบไม่ติดกันเนาะมันไม่ใช่ยากพี่มันไม่ยากหรอกนะฮะแต่เขาเป็นคนสองบุคลิกถ้ากินเหล้าก็จะเป็นอีกฟิลเลยนะฮะนอนหน้าร้านเหล้าก็มีนอนแบบนอนหน้าร้านเหล้าไปเลยนะก็มีแต่เวลาถ้าไม่กินเหล้าปั๊บก็จะเป็นคนที่เก่งมากนี่งงเหมือนกันนะฮะสมองทำด้วยอะไรนะพี่อ้อยนะแปลกประหลาดช็อกกลเหมือนกันนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังในเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะฮะนะแล้วก็นั่นแหละก็เป็นครูนะเป็นวัยรุ่นเจนซีเจนแซดเนี่ยอายุประมาณ20กลางๆเนี่ยนะฮะแต่เก่งมากเลยงงมากเลยนะฮะนะฮะผอ.ไม่ใช่ผัวพี่อ้อยเด้อนะฮะผอ.จริงๆนะผอ.โรงเรียนนะฮะนะครับเนาะนะอ่ะก็มาไลฟ์ฟังคนเรานี่แต่ว่าบางคนนี่ก็แปลกประหลาดนะฮะอย่างเพื่อนดีเจสมัยเรียนมหาลัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนขยันอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ดีนะไม่ใช่คนเก่งนะไม่เก่งแบบช้าๆหน่อยนะแต่ว่าเขาก็พยายามเอาตัวเองสอบเพื่อให้ติดราชการก็ได้อยู่แต่ว่าก็คันงั้นแหละนะเหมือนว่ามีตำแหน่งราชการแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็คือทำงานได้ไงนะฮะแต่บางคนนี่เก่งเลยเก่งไม่พอแล้วกินเหล้าเก่งด้วยอันนี้งงจริงนะอันนี้คือความแต่ละคนมีความต่างกันเนาะมีความต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่จุดไหนบางคนนี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยกินเหล้าเก่งแต่ว่าซ่อมรถเก่งก็มีเหมือนกันนะไปเปิดร้านส่วนตัวไปเปิดอู่เปิดร้านซ่อมรถไปเป็นทีมงานซ่อมบางคนก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวขายของไปเป็นพนักงานต่างๆนะอยู่ที่ว่าใจเราจะชอบแบบไหนนะอย่างที่ท่านเนี่ยนะฮะเรื่องของราชการนี่ไม่อยู่ในหัวเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบงานเอกชนมากกว่ามันฟรีสไตล์เหมือนพี่เลิฟแหละฟรีสไตล์แต่อย่างโปเต้นี่ก็เก่งนะโปเต้นี่เก่งนะเห็นมันเอออย่างเงี้ยชอบซื้อเหล้าอย่างเงี้ยชอบซื้อหวยอย่างเงี้ยนะเก่งเด้อแต่เป็นวิศวกรโปเต้เป็นวิศวกรทำงานให้กับ SCG นะครับเป็นแบบทีมงานฟรีแลนซ์ให้ SCG เขานะ SCG นี่ใหญ่นะเขาว่าเป็นวิศวกรเลยในการออกแบบสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆนะผ่านฝีมือโปเต้หมดเลยแต่ว่าอีกนัยยะนึงคือชอบซื้อหวยนะฮะชอบแทงหวยนะฮะเห็นไหมคนเรามันจะมีมุมอีกมุมหนึ่งเหมือนพระไงฮะพระก็เหมือนกันพระนี่ก็นะหลายคนเป็นเจ้ามือหวยนะแต่ถึงเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะฮะเทศพระเทศดีมากเปลี่ยนธรรม89นะฮะแต่ว่าในส่วนของการซื้อหวยนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเหมือนมหาเจมส์ไงเปลี่ยนธรรมเหมือนกันครับแต่ว่าชอบปั่นสล็อตมันจะมีด้านมืดด้านสว่างฮะด้านสว่างด้านมืดด้านมืดด้านสว่างใช่ไหมฮะแล้วดารินดาอยู่ในโหมดด้านมืดด้านสว่างด้านมืดของดารินดาคือผิวดำนะฮะดำมากเลยนะฮะด้านสว่างคือเป็นครูนะฮะนะครับเห็นหลายคนนะเป็นครูแต่ขี้เล่าใช่อันนี้เรื่องจริงนะฮะสมัยดีเจเรียนมัธยมก็ฟังฮะมาโรงเรียนนะฮะครูนะสับภาษาเหนือเขาเรียกว่าสับขี้หาสับขี้หาหมายถึงว่าสับกลิ่นละมุดนะฮะอย่างนั้นเลยได้กลิ่นละมุดนะครับมาสอนหนังสือเลยครูผู้ชายนะฮะลำใหญ่มากเลยนะฮะนะครับนะเอามาไลฟ์ฟังมาไลฟ์ฟังเฉยๆนะจ๊ะนะครับนะฮะโปเต้บอกว่าเล่าขวัญเด้อนะฮะเล่าขวัญไปว่านินทานะนะครับนะ402 701รางวัลที่1ครับแต่โปเต้ซื้อ402 725โอ้โปเต้โห
ุดวิดไปนะจ๊ะบุดวิดไปนะแสดงว่าดวงโปเต้กำลังมาโปเต้ต้องซื้อต่อในงวดหน้านะโปเต้บอกว่าซื้อ402725แต่ว่าที่1น่ะ7402701โหหายไป2แต้มท้ายนะโปเต้รอบหน้าต้องจัดอีกนะฮะเออนะฮะแอบมาทักทายช่วงนี้ทักทายพี่สมบัติบ้างมีก็แล้วกันนะฮะพี่สมบัติวัดดีเจทักทายจ้าส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับที่บ้านตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วเด้อนะฮะรอบบ้านแล้วครับดีเจในสวนก็ไม่รอดครับอีกประมาณ15เซนน้ำจะเข้าใต้ถุนบ้านแล้วนะครับโอ้โหนะฮะนี่พี่สมบัติส่งภาพมานะฮะแต่บ้านพี่สมบัติมันน่าจะชะลอได้อยู่มั้งมันเป็นสวนมะพร้าวนี่ใช่ไหมฮะน่าจะชะลออยู่เมื่อกี้เดี๋ยวจะเห็นพี่สมบัติโพสในเฟซแล้วไอ้ส่งมาในไลน์นะฮะรายงานให้ทราบด้วยนะฮะไอ้น้ำไม่กรองใช่ไหมพี่น้ำจะไม่กรองใช่ไหมฮะเดี๋ยวรายงานอัปเดตให้ทราบด้วยนะครับแต่คิดว่าน้ำน่าจะค่อยๆมาเรื่อยๆพี่น่าจะค่อยๆมานะฮะรอบอันนี้อำเภออื่นหนักเลยฮะดีเจแต่ว่าที่บางคนทีที่พี่สมบัติอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังไหวอยู่มันจะมีต้นมะพร้าวคอยชะลอน้ำอยู่นะฮะพี่สมบัติก็มีสวนมะพร้าวนะอลังการยิ่งใหญ่เลยที่บางคนทีนะครับที่ตรงนั้นเลยนะครับนะฮะพี่สมบัติบอกว่าดีเจครับส่วนมากตำรวจขี้เล่าทั้งนั้นก็อันเรื่องจริงนะฮะแต่เก่งกฎหมายนะเออคนเรามันจะมีสองมุมนะมันจะมีสองมุมเสมอนะพี่จำหลักเนาะเนี่ยยอมเนาะเออนะฮะพี่วินดิเบนซินวัดดีเจครับวิศวกรเขาชอบคิดคนแล้วก็เสี่ยงดวงครับเพราะวิศวกรจะพลาดไม่ได้อันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกันอย่างโปเต้เนาะเออนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปนะจะอย่างไรก็ว่ากันไปเด้อนะมาฟังเพลงจากนี่ดีกว่าปูจ่าลองไมค์ครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้นะมาเดี๋ยวจบนี้จะมีเพลงแปลกให้ฟังหนึ่งเพลงของเพลินพรมแดน PPD นะครับ PPD นะอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ครับ

อันนี้คือปู่จ๋าลองไมค์นะครับภาษาเหนือนะคุณผู้ฟังเข้าใจป่ะออกเนาะภาษาเหนือเขาจะพูดไม่ไวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแรปเปอร์อาจจะฟังยากหน่อยนะครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้นะฮะสำเนียงเหมือนสายใต้เนอะนะฮะเสียงไผ่ตะกี้เสียงใครฮะไออาร์มอีกอ่ะไออาร์มเป็นคนที่ไหนครับนะครับเป็นคนที่ไหนไออาร์มเป็นคนที่ไหนฮะทำไมสำเนียงเสียงเหมือนสายใต้ขนาดเด้อสายใต้สายใต้นี่อาสังนะอกหักแต่บอกเมียบ่ได้เสียงเหมือนจังซอพี่เลิฟเดี๋ยวจะคุณฟังนะฮะจังซอเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับคล้ายหมอลำต่อกลอนของอีสานอะเออฟิวนั้นนะฮะแล้วเขาจะถ้าเป็นภาษาเหนือจะเหมือนเพลงเหมือนเพลงลำต่อกลอนเนี่ยเขาจะทำเสียงให้มันเท่าๆอะดีเจก็เหมือนเพื่อนเป็นจังซอเด้อวัยรุ่นอยู่นะแต่ว่าชอบทำเสียงให้เป็นคนเท่าฮะงงมากกับพวกนี้นะฮะอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ถูกหวยแต่บอกเมียไม่ได้ครับหนึ่งเพลงเป็นภาษาเหนือนะจ๊ะท้ายหนุ่มครับท่านหนุ่มเป็นจังซอไหมฮะท้ายหนุ่มครับถูกหวยไหมครับท้ายหนุ่มท้ายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะฮะมาช่วงนี้นะครับทักทายพี่วินส์จากมาลดีฟด้วยกันละกันวันดีเจครับอะไรเมื่อกี้เห็นพูดถึงเหล้าถึงเบียร์กำลังบ่นถึงใครเลยครับพี่วินส์เนี่ยเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์นะแต่ชอบกินข้าวเนาะไม่ดื่มไม่สูบเนี่ยพี่สมบัติก็คนนึงไม่ดื่มไม่สูบนะแต่ว่าชอบเล่นพระนะฮะมีพระเครื่องเยอะแยะมากมายก็ดีพี่อย่างไรแล้วก็ประหยัดสตังค์ไงไม่ดื่มไม่สูบนะวันนี้ขอเพลงสากล1เพลงได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อเดี๋ยว 5:00 นมีนักหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงมั้ยไม่หลอนมากวันนี้หลอนเบาๆขอมาเบานะฮะเมื่อคืนส่งภาพถึงให้เอนจอยกลัวมากเลยนะเป็นภาพผีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะนะครับPM พี่สมบัติวลีเจครับวันนี้ที่บอกว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเขื่อนแม่กลองทางเมืองกาญจนบุรีครับปล่อยน้ำมาเยอะมากเลยเมืองการนี่น้ำเขาเยอะนะไหนใครฟังอยู่กาญจนบุรีบ้างอย่างที่บอกให้ฟังดิเจก็เห็นแม่น้ำน้ำเลยนะน้ำแควเล็กแควใหญ่แควน้อยเนี่ยนะฮะโอ้น้ำเยอะมากฟังน้ำลงเขามาคือขนาดว่าสถานการณ์ปกตินะฮะน้ำก็เยอะมากเลยแบบไหลมาเยอะมากเลยยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะไหลแค่ไหนแล้วเขาปล่อยมันจากเขื่อนด้วยตอนนี้คนที่อยู่ทางลุ่มเขื่อนนี่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะกลัวกันมากๆเลยทีเดียวนะฮะรายงานบรรยากาศมาเมื่อกี้พี่สมบัติแจ้งมาแล้วนะครับว่าน้ำค่อยๆขึ้นแล้วแต่แถวสวนมะพร้าวที่อยู่นะครับเดี๋ยวสักพักมันน่าจะขึ้นหนักกว่านี้อีกนะฮะว่ากันไปนะจ๊ะขอเพลงนี้ก่อนมาเป็นเพลงของวงนั่งเล่นนะครับขอคนใจดีเป็นเพื่อนพี่สักคนนะจ๊ะ

ป็นเพลงน่ารักน่ารักนะฮะของวงนั่งเล่นใช่ไหมวงนั่งเล่นนะชื่อเพลงว่าขอคนใจดีเป็นเพื่อนพี่สักคนได้หรือเปล่าก็พูดถึงราวของบรรยายแบบคนเชียงใหม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอยากจะไปปีนดอยปีนเขาไปดูดอยปุยไปดูเมฆไปดูฝนฟ้าหน่อยพี่วินบอกว่าดีเจครับมีคนชื่อวิน2คนนะ3คนนะฮะวินส์กับวินนะฮะวินเบนซินบอกว่าดีเจครับสาแก้วฟังไปจิบวายไปพี่วินนี่เขาจิบวายเด้อจะบอกให้ฟังแหมเซลฟี่ไหมดูนะฮะเซลฟี่ไหมดูนะจิบวายเบาๆนะฮะเครื่องดื่มนี่มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบชิลได้เหมือนกันเนาะแต่วายนี่ราคาจะสูงหน่อยนะอาจจะไม่ไหวสำหรับบางคนนะฮะพี่อ้อมระคังบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยถ้าชอบก็ขอมาสิฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเที่ยวละไมสักเพลงดีกว่าไหมพาไปเที่ยวกันสักหน่อยไปเที่ยวชมทิวเขาสวยๆเดี๋ยวจะมีเพลงแปลให้ฟังหลังจบเดี๋ยวมีเพลงสากลก่อนปะเดี๋ยวคนดูก่อนเด้องั้นเอานี่ก่อนเอาเที่ยวละไมก่อนปะแล้วขั้นกลางด้วยเพลงสากลแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังเดี๋ยวเข้าเรื่องหลอนกันสักเรื่องนึงช่วงท้ายรายการนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเที่ยวละไมครับเย็นๆชิลๆเนาะนะยามเย็นมาหลายคนจิบเครื่องดื่มนั่งฟังเพลงไปนะครับตอนนี้ที่ภาคกลางกรุงเทพฝนกำลังถล่มเลยนะปากเกร็ดนะฮะถล่มยับเลยและกรุงเทพส่วนภาคกลางอ้อมน้อยสามพันนครปฐมนะฮะด่านสำโรงสมุทรปราการนะครับบ้านแพ้วส่วนภาคตะวันออกนะครับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีมีบ้างปราบปรายนะฮะแก่งหางแมวอำเภอแกลงนะครับแล้วก็ที่เขมรนะจังหวัดตราดชายแดนเขมรนะฮะกำลังฟ้าฝนกำลังลงมาอยู่นะครับส่วนภาคอื่นนะฮะก็มีบ้างภาคใต้นะครับมีแถวแถวโซนของพังงาอ่าวลึกนะครับกะเปอร์นี่นะภาคโต๊ะนะฮะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในโซนของสิเกานะครับจังหวัดตรังย่านตาขาวนะครับทุ่งยาวนะครับฝนฟ้าอากาศทุ่งว่านะฮะโซนทางตอนใต้ไปเลยนะฮะละงูควนโดนสตูลนะครับเนาะนี่คือฝนฟ้าที่มีอยู่กระจายไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเขารู้เนาะกรุงเทพนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมดึงดูดฝนจังเลยภาคกลางฝนเลิกงานพอดีโปเต้ว่าเพิ่งหยุดนะดีเจตกหนักมากเลยเหรอฮะมันรู้ว่าโปเต้กำลังจะออกงานพอดีไงกำลังจะเลิกงานพอดีเกรดจัดไปเลยชุดใหญ่ทีเดียวนะฮะ

0: แหมเพลงนี้เลยนะนี่คือเพลงที่มีคุณฟังถามมานะครับจากพี่วินส์นะครับที่มาลดีฟนะครับตอนนี้ดูดีใจดูในเรดาร์อากาศมาลดีฟก็อากาศปกติเนาะปลอดโปร่งโล่งสบายเป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางทะเลนะเนี่ยฟังดีเจอยู่นะฮะหลายคนถามว่าดีเจครับอยู่กลางทะเลแบบเกาะเนี้ยเขาเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาจากที่ไหนใช่ไหมฮะคุณฟังรู้ไหมว่าทางพื้นดินใต้น้ำเราเนี่ยมันมีสายเคเบิลฝังเต็มเลยนะฮะนะฮะทางพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีสายเคเบิลสายใต้น้ำที่เขาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเต็มเลยนะครับถ้าวันไหนมันขาดหรือมีปัญหาขึ้นมาเหมือนไฟฟ้าก็เหมือนกันเขาก็ส่งทางเนี่ยทางทะเลนะฮะทางใต้น้ำเนี่ยก็เรียกว่าสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกอะฮะทั่วโลกจะมีสายเนี้ยเต็มทะเลเลยนะฮะไทยก็เหมือนกันทุกที่เลยทั่วโลกเลยมันจะเชื่อมโยงสัญญาณทั่วโลกนะไม่ได้ผ่านดาวเทียมมานะฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีเน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอนมัสก์นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ไทยไม่อนุญาตให้ทำนะฮะตอนนี้หลายประเทศใช้เน็ตผ่านดาวเทียมนะฮะเป็นจานที่อยู่บนหลังคาแต่โปรโมชั่นแพ็กเกจค่อนจะแพงส่วนมากมันจะเหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกลบนดอยบนเขาหรือว่าในทะเลในบนเรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีสัญญาณนะฮะนี่จากมาลดีฟนะจ๊ะเอาเลยครับช่วงนี้ตอนนี้ไม่ใช่บ่ายแล้วนี่ตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดกำลังแรงทีเดียวนะฮะโอ้วันนี้ไม่มีฝนเลยภาคเหนือนะครับพี่เกรียงไกลบอกว่าจบเรื่องหลอนขอเป็นตราทุลีดินสักเพลงได้ไหมฮะได้ได้ได้เดี๋ยวเปิดให้นะสำหรับพี่เกรียงไกลนะจะแอบฟังอยู่นะฮะมาตาทายพี่ต้อมอะตอมบวกค้างด้วยกันแล้วกันครับนะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงแปลกหนึ่งเพลงมาวันนี้มีเพลงแปลกของเพลินพรมแดนว่ะแปลกจริงๆคุณผู้ฟังแปลกจริงหนอขอเปิดจิงเกิลก่อนแฮปปี้มีเพลงแปลกเพลงชื่อเพลงว่าอาตีสักมังกรมันมี2เวอร์ชันนะพี่เอาเวอร์ชันสั้นแล้วกันเนาะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: มาแฮปปี้มีเพลงแปลกครับวันนี้อาตีสักมังกร สรรหาเพลงแปลกๆไม่ดีเจเปิดอีกแล้วนะฮะมาโอ้ดนตรีก็แปลกกันเด้อส่วนนี้พี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำด้วยกันละกันครับอยากฟังหนึ่งเพลงให้รู้ว่ายังรักกันครับของพี่เสกครับอาจจะลองเรื่องหลอนเปิดให้ฟังนะครับมาหาวงเย็น7 นาทีช่วงนี้เย็นนี้

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยไอ้ยะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มันเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ได
1: ้
0: ปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: อ้อยาปวดช้ำอ่ะนี่อาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，死了啊！大呢啊，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็บก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สั่งไม่เสิร์ฟให้เลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวแขกจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: เออได้เห็นไหมล่ะสรุปแล้วคือยังไงก่อนไม่ได้สักสักอย่างใช่ไหม
3: ปี้มีเพลงแปลก
2: เออเพลงนี้ก็แปลกจริงนะฮะอ่านไหนใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเอ่ยจะสักอย่างงั้นจะสักงี้ถึงเวลาจริงได้กลัวเข็มนะฮะ มันเคยมีคลิปที่มีคนแชร์ในออนไลน์เมื่อก่อนจำได้ไหมฮะที่มีหนุ่มคนหนึ่งฮะวัยรุ่นเนี่ยที่เขาสักเต็มตัวเลยนะมีลายเต็มตัวเลยเล่นนี้เหมือนกับเขาฉีดวัคซีนนะอย่างเนี่ยร้องไห้ วัยรุ่นผู้ชายนะเขาจะมีการฉีดวัคซีนในกับตรงบริเวณหัวไหล่ฮะนั่งร้องไห้ทำใจนะฮะแล้วหมอพยาบาลก็หัวลอกกันว่าโอ้ยสักเต็มตัวยังไม่กลัวแต่ฉีดไอ้วัคซีนนะกลัวเข้าใจว่าไอ้เข็มวัคซีนมันน่าจะใหญ่แล้วมันเป็นสร้างความน่ากลัวเนาะบางคนนี่กลัวเข็มมากนะกลัวเข็มฉีดยามากนะฮะเออนะฮะมาไล่ฟังนะนี่คือเพลงแปลกนะครับอาตีสักมังกรนะฮะสุดแล้วไม่ได้สักนะฮะ
3: แฮปปี้มีเพลงแปลก
2: นะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับ5โมงเย็น13นาทีครับคุณผู้ฟังเพลินพรมแดงอภมแดนสิฮะพี่วินเบนซินแล้วก็แอร์บอกว่าเพลงนี้เคยได้ยินพ่อเปิดตอนเด็กค่ะดีเจค่ะอ๋อเหรอนะฮะเคยได้ยินเปิดตอนเด็กใช่ไหมนะฮะมาอยากฟังตลาดทุเรียนมาเดี๋ยวจะเราฟังจะเล่าเรื่องหลอนกันละเดี๋ยวจะเปิดเรื่องหลอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะครับว่าเรื่องหลอนวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ไปทำบุญที่วัดจริงๆก็เป็นคนดังนั่นแหละนะวง Dragon 5นะหนึ่งในสมาชิกของ Dragon 5เขาไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพูดอะไรแปลกๆปรากฏว่าตามถึงบ้านเลยตามถึงบ้านเลยตามยังไงเดี๋ยวมาไล่ฟังเออ

ังร่างไปพร้อมกันนี่ไหมตราธุลีดินนะครับหนึ่งเพลงจากปู่จานนะครับปู่จานลองใหม่นะครับเนาะเป็นภาษาเหนือนะฮะอาจจะฟังได้แปลกๆนะตอนแรกที่เพลงนี้ออกมาในใจว่าเป็นเพลงบ้าบออะไรนะแต่พอฟังเนื้อหาเนื้อหามันก็ดีเด้อแต่ว่ารอเอาไปฟังในเวอร์ชันอื่นๆที่เขาไปโคเวอร์ก็ถือว่าเพราะอีกแบบเหมือนกันนะบางเพลงเนื้อหาดีแต่ว่าการสื่อสารออกมาจะเป็นอะไรที่แปลกๆหน่อยอาจจะฟังยากหน่อยนะฮะปู่จานก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพ่อหมอธรรมฮะหมอธรรมในชุมชนนะที่เขาจะไปเหมือนกับไปแก้เรื่องของเรื่องผีอะไรเงี้ยนะฮะแก้ผีเรื่องแก้กรรมอะไรเงี้ยนะฮะนะครับมาช่วงนี้มาถึงช่วงเรื่องหลอนวันนี้ไม่หลอนมากเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แล้วก็น่าแปลกเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักร้องเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนดีเจวันนั้นดีเจเล่าไปในรอบใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นเรื่องก่อนหน้าก็คือเรื่องของคุณแอนดี้ดราก้อนไฟฟ์นะครับที่เคยเล่าว่าเคยมีดวงวิญญาณผู้หญิงตามที่มีพระทักว่าเห็นผู้หญิงตามจำได้ปะนั่นแหละนะฮะก็สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปนะฮะแต่ว่าก่อนหน้ามีเรื่องหนึ่งตอนที่มีแฟนบอกว่าเคยไปขอลูกแล้วปรากฏว่ามีคนตามจริงตามมาถึงบ้านเลยนะฮะเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังดังนั้นเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายคนมีความเชื่อนะครับว่าดวงวิญญาณผีเนี่ยสามารถตามคนได้ตามนี่คือหมายถึงว่าอาจจะตามกลับบ้านเลยก็ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเข้าบ้านไม่ได้นะอาจจะอยู่ยืนหน้าบ้านแบบนี้นี่หลายคนคงเคยเจอเคยสัมผัสเคยเห็นนะครับเรื่องของแอนดี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่เล่าเอาไว้ในรายการของพี่ป๋องนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะสมัยดราก้อนไฟมาก่อนกับสมาชิกวงเคยไปทำบุญไหว้พระที่วัดหนึ่งอ่ะในส่วนภาคกลางในวัดก็จะมีคนมาทำบุญมากมายนะฮะตอนนั้นเองแบบโหยุคเฟื่องฟูของดราก้อนไฟเลยมีไปเล่นคอนเสิร์ตมีงานพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆมากมายก็เลยพากับเพื่อนๆและทีมงานเนี่ยไปไหว้พระนะครับที่วัดหนึ่งนาที่ภาคกลางก็ปรากฏว่าในช่วงที่กำลังไหว้พระนะตอนนั้นมีแฟนไงก็เลยว่ามันมีรูปปั้นเด็กแล้วก็รูปถ่ายเด็กน่ารักคนหนึ่งฮะติดตั้งอยู่ที่บริเวณศาลเลยนะศาลในวัดเลยนะศาลที่7ในวัดเลยนะครับตัวของแอนดี้ก็บอกว่าโอ้โหเด็กน่ารักจังเลยดูสินะฮะตัวเองดูสิถ้าเรามีลูกแล้วได้เด็กน่ารักแบบนี้น่าจะดีเหมือนกันเนาะดูสิดูเขาทำรูปปั้นน่ารักน่ารักนะฮะก็พูดขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ไหว้พระไหว้ทำบุญต่างๆสายมูนะฮะก็จบไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาพากันกลับบ้านกันนะฮะทีนี้หลังจากกลับบ้านไปแล้วได้วันสองวันรู้สึกแปลกๆเวลาอยู่บ้านรู้สึกเหมือนมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กนะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพวกแมลงสัตว์ต่างๆก็ไม่ได้สนใจแต่ด้วยเซนของคนเนาะเวลามีอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไปทำงานก็คือออกจากบ้านก็คือขับรถออกไปจะไปที่ทำงานที่ออฟฟิศนะครับก็สตาร์ทรถออกมาปรากฏว่าข้างบ้านป้าข้างบ้านก็มองแบบมองแปลกๆมองแต่หัวยันเท้าโดยปกติคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทักกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนะฮะนะเขามองพอแอนดี้ขับรถขึ้นรถเก่งไปเขาก็มองแบบแอนดี้ก็มองกระจกหลังเอ๊ะทำไมป้าคนนี้มองแปลกๆว่าเงี้ยก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจก็ไปทำงานปกตินะฮะแล้วก็ไปทำงานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ในช่วงที่กำลังขับรถก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนตามตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบไปอีกวันนึงก็เหมือนเดิมนะฮะก็ไปทำงานนะตัวนี้มีทีมงานนะบอกว่าพี่แหมช่วงนี้นี่เอาหลานมาด้วยเหรอเอาหลานมาด้วยเหรอตกใจหลานจากไหนก็เห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บริเวณเบาะหลังรถอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงวะอันนี้ก็ฮะจริงเหรอเป็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ตัวนี้หายไปแล้วเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเด็กเนี่ยแต่อันนี้เริ่มกลัวนะในช่วงนั้นเริ่มกลัวแล้วเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยนะก็เลยไปทำงานต่อไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ปรากฏว่าไปทำงานอีเวนต์ไปทำงานพิธีกรนะไปเป็นพิธีกรต่างๆรู้สึกแบบเหมือนไม่อยู่คนเดียวฮะไม่อยู่คนเดียวนะครับนะก็กลับมาบ้านห้องก็คุยกับแฟนไว้ทำไงดีเหมือนมีคนว่าเห็นเด็กผู้หญิงตามเนี่ยก็ยังคิดอยู่อาจจะตาฝาดหรือเปล่าหรือต่างๆนานานะก็เลยคิดกันว่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าที่วันก่อนที่เราไปขอเด็กหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งก็บอกแฟนก็บอกว่าหรือว่าเด็กเขาจะมาเกิดหรือเปล่าเขาจะเป็นลูกเราไหมอย่างต่างๆเนี่ยอย่าไปพึ่งสิทธิ์อะไรเลยอย่างประมาณนี้นะฮะก็ปล่อยไปก็เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นก็ไปทำงานก็มีคนเห็นบ่อยๆแวบๆแวมๆในรถหรือว่าเดินตามอะไรประมาณนี้ตอนรู้สึกเริ่มไม่โอเคละรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยขับรถนะฮะกลับไปที่วัดเดิมนะที่ไปทำบุญวันก่อนก็รีบไปหาหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะมีคนเห็นผู้เด็กผู้หญิงตามผมนะแล้วผมก็รู้สึกแบบไม่แปลกๆฮะทำงานรู้สึกเหมือนไม่อยู่คนเดียวหลอนๆอยู่ห้องก็สิ่งก็แก๊กๆตลอดเนี่ย
ลองดูซิว่ามันมีคนตามหรือเปล่าหรือยังไรหลวงพี่ก็บอกว่าฮะจริงเหรอก็เลยเดินไปปรึกษากับพระอีกรูปหนึ่งนะพระก็บอกว่าเนี่ยอีกแล้วใช่ไหมนะฮะอีกแล้วยังไงหรอมันเคยมีคนไปไหว้นะครับรูปปั้นเด็กองค์ที่ศาลาเจ็ดใช่ไหมก็บอกว่าใช่นะครับมีคนเคยไปไหว้นะตอนนั้นเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็อยากได้ลูกนั่นแหละก็ไปพูดว่าเด็กน่ารักเนี่ยปรากฏว่าตามเลยตามกลับบ้านเลยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยรายนั้นเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้นะครับเขาฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปยืนอยู่หน้าบ้านมายืนชะเง้อชะแงอยู่หน้าบ้านนะครับในฝันนะครับฝันแล้วก็ทีนี้เขาสะดุ้งตื่นมาก็ตกใจนะบางครั้งบางทีบ้านอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ของแอนดี้นี่น่าจะตามเข้าบ้านไปเลยบางที่บางทางบางที่ที่เป็นคอนโดห้องพักเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางไม่มีไงมันอิสระเนาะอันนี้เราพูดถึงบ้านอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะก็เลยตกใจกันว่าเอางั้นเดี๋ยวทำบุญกันดีกว่าเขาน่าจะเสียชีวิตที่นี่แล้วก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนก็เลยรีบทำบุญนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานต่างๆนะฮะพอทำบุญเสร็จสิ้นปั๊บก็สบายใจนะแต่ยังไม่หายครับยังไม่หายยังคงได้ยินเสียงอยู่เดินในห้องเอ้ยก็แก๊กรู้สึกกลัวจนทั้งกับแฟนกับตัวเองต้องย้ายออกจากคอนโดก่อนอยู่ที่อื่นก่อนเพราะกลัวมากๆเลยหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ฝันฮะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะบอกว่ามันยืนชะเง้อชะแงที่หน้าบ้านหน้าบ้านพักตัวเองบ้านจริงๆนะฮะก็เข้าบ้านไม่ได้เออนะก็เลยอธิษฐานว่าไงถ้าสักว่าอยากจะมาเกิดจริงๆก็ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าดูความเหมาะสมต่างๆด้วยต่างๆทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายสุดแล้วดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยหายไปนะครับหายแล้วก็ไม่มีใครฝันหาแล้วไม่ได้ยินเสียงอีกเลยอาจจะไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากแอนดี้นะครับDragonfly นะครับที่เจอเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วสมัยวง Dragonfly ดังๆสมัยก่อนเพราะนั้นใครไปไหนมาไหนไปวัดไปวาไปไหว้ไปเข้าถ้ำต่างๆหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยอย่าไปพูดอะไรไปเรื่อยนะฮะโอ้ยอันนี้สวยจังเลยนะฮะกลับได้ไหมต่างๆมันเคยมีเหตุการณ์เหมือนกันตามความเชื่อก็ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าดูความเหมาะสมต่างๆด้วยต่างๆทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายสุดแล้วดวงวิญญาณผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยหายไปนะครับหายแล้วก็ไม่มีใครฝันหาแล้วไม่ได้ยินเสียงอีกเลยอาจจะไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากแอนดี้นะครับDragonfly นะครับที่เจอเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วสมัยวง

จากประเทศอียิปต์กลับอะฮะที่เขามายืนให้เขาเห็นในห้องเลยฮะจำได้ไหมครับที่เล่าให้ฟังฮะเออนะฮะเอาของไปขโมยกริชโบราณขโมยของโบราณจากอียิปต์มาที่พีระมิดนะที่เขาวางขายอยู่ปรากฏว่ามาถึงบ้านมันยืนให้เห็นในห้องเลยนะฮะโอ้ใช้วิจารณญาณนะฮะมายืนเป็นเงาดำเลยเหมือนมาตามของเขากลับเนี่ยเหมือนกันนะทุกอย่างมีเจ้าของทุกที่ก็มีที่ที่เขาอยู่เหมือนกันอย่าไปพูดเลยพั่มเพื่อป้ากลับบ้านเนี่ยเรียกชื่อก่อนห้ามกลับเด้อมากัน2คนห้ามกลับมาห้ามตามหน้าเนี่ยพูดด่าไปเลยเขาก็ไม่ตามแต่บางทีไปพูดอะไรให้เขาชอบเขาตามได้ทันทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยแล้วคุณฟังเลยฮะเชื่อไหมเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ดีเจเคยเจอนะก็คือคนแถวบ้านดีเจเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบไปขอหวยโปเต้ไปขอหวยแล้วก็ไปทำพิธีกับผีพวกผีป่าผีเขาฮะสุดท้ายกลายเป็นร่างทรงนะเป็นม้าทรงเลยตอนนี้กลายเป็นม้าทรงเลยเพราะว่าผีมันวิ่งเข้าใส่ทุกๆปีก็จะมีการเหมือนกับให้ม้าทรงลงอะฮะกลายเป็นมันอยู่ไม่สุขไปเลยวันอย่าไปขอผีขอหวยอะไรกับบ้าๆบอๆนะพวกผีพวกนี้วิญญาณบางทีถ้ามันถูกฉลกโดนวันเดือนปีเกิดมันตรงเนี่ยมันตามได้นะแล้วถ้ามันชอบร่างเรามันจะวิ่งเข้าประทับได้เหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อเรื่องนี้ก็ดูด้วยเพื่อความเหมาะสมนะ enjoy นะ enjoy แล้วเคยไปขอหวยไปอะไรกับนั้นหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องหลอนนะครับที่นำมาฝากกันเชื่อว่าน่าจะถูกใจกันเนาะไม่ได้เห็นผีเป็นตัวแต่ว่ามาเป็นเรื่องราวสตอรี่นะจากแอนดี้ดราก้อนไฟนะที่เล่าให้ฟังนะครับเนาะแต่คุณฟังแล้วเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะลองมาเล่าให้กันได้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะอ่ะเรื่องหลอนวันนี้สั้นๆครับไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าไม่เจอกับใครก็ไม่รู้นะมันหลอนนะถ้าเจอกับตัวเองนะครับนะ

0: เพลงเพราะจากโลโซนะครับนี่คือให้รู้ว่ายังรักกันนะฮะคุณผู้ฟังครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับ5โมงเย็น30นาทีนะครับยินดีกับโปเต้อีกแล้วฮะว่าฮะโปเต้โดเนทดีเจวินเดี๋ยวนี้ถูกหวยต้องโดเนทนะครับถ้าไม่โดเนทขอให้ผมร่วงเรื่อยๆนะฮะขอให้หัวล้านเรื่อยๆนะฮะ คุณฟังด้วยว่าโปเต้รอบนี้ถูกหวยเท่าไหร่ 35,000 ว่างฮะโอ้โหนะครับผมเสียงปรบมือกับโปเต้ด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้คือคุ้มค่าหวยเลยเนาะโดเนทมาเดี๋ยวนี้โดนเท่าไหร่ดีวันนี้โปเต้ว่าไปเช็คดูในแอปนะครับในแอปที่ซื้อหวยของเป่าตังนะฮะก็ถูกหวยด้วยอีก11ใบได้ไป 15,000 นะฮะแล้วก็มีไอตัวของที่ซื้อที่เป็นใบจริงๆนะฮะสลากจริงๆนะครับแล้วก็ของแฟนของเมียด้วยนะฮะรวมนะครับ 35,000 จ้าโอ้โหดีอกดีใจแจมมี่เป็นไงบ้างแจมมี่น่าจะพลาดหวยไปนะแต่แจมมี่น่าจะไม่ซื้อเยอะเท่าไหร่นะฮะเน้นซักผ้านะฮะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อหวยเป็นมิจฉาชีพนะอ๋อซื้อหวยเป็นอาชีพนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะซื้อหวยเป็นอาชีพนะฮะฉาคนถูกหวยจังเลยนะฮะมาใครถูกหวยโดนเดือดให้ดีเจด้วยนะครับเล็กๆไม่น้อยค่าไฟเร็วๆมันเนี่ยสิ้นเดือนแล้วเนี่ยวันใหม่แล้วนะครับดีเจกำลังเนี่ยค่าไฟมาแล้วเร็วๆค่าไฟ BP Radio มาแล้วจะค่าไฟ นะฮะ0840456862ครับอย่าลืมโดนเดือดพร้อมเพย์ด้วยนะจ๊ะชื่อบัญชีธันวานะครับโดนเดือดมาด้วยนะฮะชื่อบัญชีธันวานะครับ0840456862นะจ๊ะ0840456862มาเลยนะฮะต้องมาตอบบวกค้างบอกว่าดีใจตัวนะฮะแหมอ่ะโอเคมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเย็นนี้นะครับมาดิจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวละหลังจาก5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆวันนี้ True เดินทางไปที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเมื่อเช้ามาสัมมนาที่เชียงใหม่ดิจะก็แวะไปพูดถึงเรื่องโดรนการใช้โดรนในการขนส่งนะครับเวชภัณฑ์ยาต่างๆให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะโดยสัปดาห์นี้ True เข้าไปแม่แจ่มนะฮะจะไปทดสอบโดรนบินข้ามหมู่บ้านนะเขาจะบินจากตัวจากตัวของน่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลเนาะเพื่อจะมุ่งหน้าขึ้นดอยจะทดสอบว่าระบบการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างในการใช้สัญญาณ 5G นะฮะในการที่จะข้ามภูเขาต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางส่งเวชภัณฑ์แทนที่จะขึ้นเขาไปทางรถจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากบนเขาบนดอยก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับในส่วนของในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอนามัยนะครับต่างๆนานานะฮะในการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วยซึ่งวันก่อนก็มีการทดสอบที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งที่จังหวัดน่านนะครับก็เขาเรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับเนาะมีการส่งเสบียงหรือว่าจะส่งยาได้อย่างทันท่วงทีนะฮะและรอบนี้จะไปที่แม่แจ่มกันนะเดี๋ยวดูผลว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะทรูยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายนะครับแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับให้สามารถมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะนอกจากโครงข่ายมือถือแล้วยังเรื่องราวของการแพทย์การฉุกเฉินด้วยยาต่างๆนะครับเพื่อให้การใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนนะฮะได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันละกันครับนะฮะพี่ม่อนสัญหาลำพูนหรือว่าช่างเอกเซอร์วิสทุ่งหัวช้างลำพูนอยากฟังเสียงหัวใจของแอนทิติมาอ่ะงั้นปิดท้ายก็แล้วกันมาเสียงหัวใจของแอนทิติมานะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงยาวเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับ5โมงเย็น5โมงครึ่งไปหาอะไรทานกันดีกว่าเนาะนะครับหาอะไรทานกันดีกว่าขอบคุณร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยแล้วกันนะฮะเติมเต็มความอร่อยที่ร้านเจ๊ยาวด้วยหมูกุ้งเมนูปลาที่นี่อร่อยมากๆเลยเมนูผักต่างๆที่นี่ทำถึงทุกเมนูต้องร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขาครับสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงและก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยกันละกันครับนะฮะอ่ะพี่วินบอกว่าอ่ะพี่วินไปจิบเครื่องดื่มก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบ4ทุ่มแล้วกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่กันละกันขอบคุณยำปูม้าจากยอดด้วยอ้อฝากยำปูม้าด้วยยำปูม้าเขามีเมนูใหม่ด้วยเด้อนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเป็นเมนูแซลมอนนะฮะโอ้โหน่ากินจังเลยนะครับยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับร้านอาราเดสซาบุงคนรักยำนะฮะช่วงนี้เขามีเปิดตัวเมนูใหม่ครับนะกับเมนูตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดนะครับราดวาซาบิปลาร้านะครับโอ้โหนัวลงตัวนะครับแบบไทยอีสานแล้วก็แบบ แบบวาซาบิญี่ปุ่นด้วยกันละกันนะฮะกลมกล่อมเข้าการเข้าการกับแซลมอนคำโตโตกุ้งเด้งๆคลุกกับน้ำปลาร้าสุดวาซาบิแซ่บซีดตื่นทุกคำแน่นอนนะครับและยังมีเมนูเครื่องดื่มด้วยสเลอปี้ชาไทยแล้วสเลอปี้แตงโม2แก้วแค่99บาทปกติ100กว่าบาทนะฮะก็ไปเจอกันได้ที่ร้านยางปูม้าจากยอดเชียงใหม่ได้เลยนะฮะนี่ฝากด้วยละกันครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำครับนะฮะพี่เหนือพี่ผู้ดีนะถ้าบอกว่าหวานเจี๊ยบครับดีเจกินข้าวอร่อยหวานเจี๊ยบวันนี้มีเมนูอะไรพี่เมนูอะไรเนาะนะกำลังทำอะไรทำลาบเหรอพี่มีเขียงมีมีดวางไว้อยู่นะฮะแหมวันนี้พี่มานพนะส่งเมนูอาหารมาด้วยวันนี้มีเมนูเห็ดครับตรงนี้ภาคเหนือเห็ดกำลังออกเด้อนี่ส่งเมนูเห็ดมาให้ดูด้วยนะครับเห็ดในหม้อกำลังแกงอยู่นี
1: ่สวัสดีครับดีเจ
0: สวัสดีครับว่าไงพี่ฮะวันนี้ทำอะไรฮะวันนี้ทำแกงเห็ดเหรอฮะโอ้โหแกงเห็ดเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะอยู่ในหม้อใหญ่
1: สวัสดีครับพี่เจ
0: ครับ
1: วันนี้มาอยู่บ้านใหม่มาแกงเห็ดไข่ห่าง
0: โอ้โหวันนี้ขึ้นบ้านใหม่นะเนี่ย
1: ไปส่งน้ำมาก็ผ่านร้านขายเห็ดตามข้างทางเลยขึ้นมาขึ้นมาแกงจะแกงนะให้ต้มเห็ดต้มเห็ดไข่ห่างผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีเห็ดอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเห็ดไข่ห่างเห็ดโง่ไม่น่าจะอันเดียวกันต่างกันนะเห็ดต่างกันกิน
0: ภาคเหนือจะเรียกว่าเห็ดไข่ห่างไข่เหลืองพี่เด็กเห็ดที่มันใหญ่เห็ดป่าโมกเลยฮะทางเหนือตอนนี้เห็ดออกเยอะมากเลยนะครับฉลองขึ้นบ้านใหม่กับแกงเห็ดครับวันนี้วันนี้พี่เหนือบอกว่าวันนี้แกงเนื้อครับเนื้ออบน้ำผึ้งครับว้าวนะครับเนื้ออบน้ำผึ้งนะครับน่าทานอย่างเลยนะฮะแหมมาอ่ะไปหาอะไรทานกันดีกว่านะฮะเสียงหัวใจครับปิดท้ายยันนี้ก็แล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับช่างเอกเซอร์วิสครับทุ่งหัวช้างร่ำลาไปก่อนยันนี้ไปหาอะไรทานดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio คุณกำลังฟัง DP Radio Online

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

ามาแล้วมาแล้วนะครับดีเจวินหายไปไหนนะมาแล้วนะครับทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนไปเจอกันสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันอ่ะดีเลยไปครึ่งชั่วโมงนะครับมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ

วมาแล้วมาแล้วนะครับนี่จะเป็นหายไปไหนนะมาแล้วนะครับทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนไปเจอกันสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันอ่ะดีเลยไปครึ่งชั่วโมงนะฮะมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟัง

าแล้วทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับอดิเลย์ฮะไม่เป็นไรเปิดเพลงรอดีเจไปก่อนระหว่างที่รอเข้ามานะระหว่างรอเข้ามาก็เปิดเพลงฟังไว้ก่อนนะฮะสบายสบายกันคืนเลยนะครับแล้ววันนี้เจอกันวันที่หนึ่งวันนี้ใครถูกหวยบ้างเอ่ยเมื่อกี้จัดรายการไปตอนบ่ายตอนเย็นก็มีคนถูกหวยโปรเต้ไงโปรเต้ถูกหวยเดี๋ยวจะขอไลค์ในยูทูบแป๊บนึงนะฮะไลค์ยูทูบแป๊บนึงนะฮะพี่เสกรอดมาตามแล้วเมื่อกี้พี่เสกรอดยิงเบอร์มาดีเจหายไปไหนนะหายไปไหนนะไม่มาสักทีนะนะฮะทักทายยูทูบไปละกันนะครับทักทายดาวจี้ด้วยนะฮะหลายคนถามดีเจหายไปนะครับดาวจี้นะครับมาแล้วนะครับพี่เฟิร์สระยองนะครับพี่วินเบนซินสาแก้วนะครับอินโทรมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะฮะมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะบอกว่านั่งรอดีเจจนดีเจวินกลับมาอีกรอบนึงนะฮะวันนี้ขอเพลงอยากมีอีกไหมมีอีกไหมแสดงว่านั่งดื่มใช่ไหมพี่วินเบนซินสักแก้วฮะนั่งดื่มนะฮะวิตามิน A นะฮะวิตามิน A นะครับพิวดีพลังกูลนะครับทักทายด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงกลางคืนกันละกันนะฮะขอเพลงแปลกได้ไหมครับดีเจเพลงอะไรที่เพลงแปลกนะฮะมาทักทายคืนนี้ครับพี่เอ็มอรัญวาสีมายังเอ่ยตะกี้ส่งความมาหายไปนะครับส่งลิงก์เข้ามาส่งน้องหมานะครับที่กำลังนอนอยู่นะฮะที่กำลังนอนอยู่ด้วยนะครับมาให้ดูด้วยนะฮะหมานอนหมานอนนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนมาในระหว่างรอ YouTube มาดิเจเพิ่งไลฟ์ไปนะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้คุณผู้ฟังนั้นส่งมาก่อนกันละกันนะฮะขอเพลงไม่เร็วขนาดนั้นของ Project เข้ามาด้วยนะครับมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับงั้นเปิดเพลงก่อนกันละกันในช่วงนี้นะครับมาพี่เอ็มอรัญวาสีวันนี้ส่งเพลงยังเอ่ยมาแล้วนะฮะนะครับมาเติมเพลงกันนะฮะอยากฟังเพลงเอาเพลงไวเนาะอยากมีอีกไหมนะครับเมื่อกี้เห็นส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวจะดูแป๊บนึงนะอีกไหมขอบคุณ True Detect ด้วยกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้เช่นเคยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True Detect กันละกันครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกได้เลือกกันแล้วก็ได้สมัครโปรโมชั่นกันนะครับสอบถามได้กันละกันครับวันนี้จะไปอันนี้มาด้วยนะครับไปสัมมนามาของทรูจะเล่าให้ฟังเนาะให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวสักครู่อะไรกันงั้นเปิดวิตามิน A ให้กับพี่วินเบนซินก่อนกันละกันฮะมา1เพลงโวขอเพลงโจโจ้เข้ารายการ1เพลงขอเพลงโจโจ้เข้ารายการ1เพลง

แหมเพลงมันมากเลยนะนี่คือมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนะฮะนะครับเพลงสนุกมากเลยวันนี้เรทนิดนึงนะจ๊ะมาทักทายคืนนี้ครับมาอยากฟังเพลงอะไรส่งมานะฮะกับวันสบายสบายตอนนี้4ทุ่ม32นาทีนะฮะมาทักทายกับวันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีฝากเพลงกันมาแล้วส่งเอสเบสมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะกดดูแป๊บหนึ่งนะฮะมาเติมเพลงกันตรงนี้ตอนนี้4ทุ่มครึ่งพอดีกับอากาศสบายนะครับวันนี้เป็นวันที่1วันนี้โปเต้ถูกหวยนะโปเต้กับโปเต้ถูกหวยบอกเห็นบอกว่าได้รวมๆกัน 35,000 ทีเดียวโอ้โหคนมันจะปังเนาะคนมันจะปังซื้ออะไรก็ซื้ออะไรก็ดีไปหมดเลยมาคุงบอกให้โดเนทยังไม่โดเนทเลย นะครับขอเพลงเพราะฉันเจ็บของกอกี้ก็แล้วกันครับพี่เอ็มอรัญญวาสีนะพี่เอ็มอรัญญวาสีเนาะแล้วก็มาคุงส่ง SMS มาบอกว่าขอเพลงไม่สมศักดิ์ศรีเวอร์ชันเอามาร้องใหม่โดยโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับนี่ส่งลิงก์มาเห็นว่าเมื่อวานนี้จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะเพลงปลอดแหกเอามาร้องใหม่โดยโบวินีนะครับส่วนอีก2เพลงร้อยเอ็ดผลกับถามใจนี่ของวงฟูกับเลกสมิธเอาไว้พอพรุ่งนี้กันละกันนะฮะถ้าดีเจวินจะใจดีเปิดให้ฟังก็ได้นะอาจจะเปิดให้ฟังก็ได้สี่เพลงอาจจะเปิดให้ฟังก็ได้รอสักครู่กันละกันนะครับนะฮะเดี๋ยวขอโหลดเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะโหลดเพลงแป๊บหนึ่งนะครับเติมเพลงเข้ามาคืนนี้กับดีเจวินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีครับวันที่1นะฮะวันหวยออกครับคุณฟังฮะมาฟังเพลงก็เติมขึ้นมาเดี๋ยวจะได้หาเพลงพร้อมส่งให้ฟังกันวันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีส่งอะไรเอ่ยหลวงปู่ชอบเจอคุณสายวัวธนูแหละฮะบ้านกระเหรี่ยงท่านไลฟ์ฟังนาทีที่ 11.40 นะฮะโอ้เดี๋ยวจะไปกดฟังนะไปกดฟังเลยจะมาไลฟ์คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะพี่ดงมงเลยสวัสดียามดึกครับไม่ได้คำว่าทักทายหลายวันเลยช่วงนี้กำลังยุ่งๆนะครับเหตุการณ์บนท้องฟ้านี่เพิ่งจากปกติก่อนหน้าเดี๋ยวตกหรือหยุดทั้งวันทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงผ้าเช็ดหน้าจังหวะกำลังได้เลยนะฮะอยากฟังผ้าเช็ดหน้าหรอได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะ TK Triumph Kingdom นะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันฮะผ้าเช็ดหน้าลาใจนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะครับนะในคืนวันสบายๆตรงนี้เลยเนี่ยจ๋าขอเพลงถามข่าวผัวน้องของเวอร์ชันพ็อกบิ๊กไอดีเจครับรอก่อนเด้อเพลงแตกรอก่อนเด้อนะพี่วินบอกว่านึกถึงผับสมัยก่อนเลยครับพี่ดีเจตอนสมัยเรียนปวช.สมัยก่อนนะ

กลงพร้อมหัวใจตกลงพร้อมหัวใจนะครับหนึ่งเพลงครับฝากด้วยกันแล้วกันนะหนึ่งเพลงในสไตล์สนุกสนานนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันสำหรับเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าผ้าเช็ดหน้านะฮะผ้าเช็ดหน้าลาใจนะครับอามาเดี๋ยวใครอยากขอเพลงอะไรก็ฝากมาดีเจไล่ทยอยตั้งให้คุณได้ฟังได้ฟังกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาหรือว่าแอบฟังอยู่นะครับดีเจเพลงมันอึกทึกคึกโครมมากเลยนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงปอดแห่ของโบวินีกันละกันนะฮะมีคนขอแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้นะฮะพี่ดีว่าเดี๋ยวเพลงพี่รอเด้อดีเจวินกับกินข้าวเย็นกับอะไรนะฮะกินกับอะไรนะแล้วพี่กินกับอะไรฮะมาเดี๋ยวใครจะนั่งไมค์ก็ทักทายกันได้นะฮะถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้เป็นคนคุยเองจะได้หาเพลงให้ฟังกันนะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศร้อนทีเดียวก็ฟังครับไม่มีฝนตกเลยแม้แต่ไม่เดียวนะเวลานี้นะฮะไม่มีฝนตกเลยนะครับหลังจากที่วันก่อนมีฝนตกลงมาแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงเช้าๆนี่นะครับช่วงเช้าๆนี่นะฮะเริ่มมีอากาศเย็นนะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าโดยเฉพาะโซนของภาคอีสานภาคอีสานนะครับเพราะว่าอีสานกับเหนือเนี่ยจะสามารถจะรับรู้นะครับถึงเรื่องราวของฝนฟ้านะครับได้เป็นอย่างดีกว่านะเวลาเข้าสู่ช่วงเวลาของหน้าหนาวเนี่ยเช้าๆเนี่ยหมอกมันจะเริ่มมาหมอกมันจะเริ่มมานะครับเดี๋ยวจะขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะรีโหลดเพลงไปด้วยนะครับนี่คือบอกเรียกว่าทำไปด้วยหาเพลงไปด้วยนะฮะมีจินนี่ร็อกนะครับที่เป็นเพลงใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจะขอโหลดเพลงแป๊บนึงมาคุงนะครับขอโหลดเพลงแป๊บนึงนะที่เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเพราะว่าเพลงเพิ่งลงวันนี้เพิ่งลงวันนี้เลยนะครับในออนไลน์ YouTube ในจุกต่างๆนะฮะเดี๋ยวขอดึงไฟล์เพลงแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้หยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะฮะมาทักทายคืนนี้ฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะวันนี้ True นะฮะเขาได้มีการนำโดรนขึ้นมาเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่รอคนฟัง YouTube มาก่อนจะไลฟ์ฟังอีกรอบนึงเมื่อกี้เล่าให้คนฟังในออนไลน์ฟังละเขามีการทดสอบบินโดรนมาคุงนะฮะในการที่จะบินข้ามเขาอ่ะนะฮะบินข้ามเขาข้ามดอยเลยนะฮะแต่จะบินยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะครับมาขอเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะฮะรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ช้าๆนะฮะกดอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะที่พูดนี่คือหน่วงเวลาไปก่อนไงหน่วงเวลาเอาเพลงใส่โปรแกรมไปก่อนนะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่าในมาแนวสไตล์นี้นะครับนี่เพลงนี้เลยนะฮะ

ป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ Grammy เขาจะเอาศิลปินของ Grammy มาทำดนตรีใหม่เจนเจียกันเลยนะจินนี่ร็อกจินนี่เรคคอร์ดจินนี่ร็อกนั่นเองนะฮะนำเอาศิลปินของ Grammy มาทำดนตรีใหม่ก็เพลินดีเหมือนกันนะก็เพลินดีเหมือนกันเด้อนะฮะพี่วินบอกว่าอินโทรเพลงคล้ายๆเพลง Love Man You เลยครับ DJหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่านะฮะชนิดบอลลีกยังไม่มีนะครับน้องของร้อนยังไม่มานะฮะวันนี้ FC ไปถามหาว่าน้องของร้อนหายไปไหนยังไม่ใช่เวลาของน้องของร้อนนี่ฮะสวัสดีพี่หมอนะครับจัดร้านเพิ่งเสร็จครับพี่เจกับพี่ต้นนะฮะขอเพลงวิถีที่ศูนย์กันละกันครับ

0: ใส่ความเป็นร็อกเข้าไปในเพลงนี้ก็ถือว่าแปลกดีเหมือนกันมีความแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะเอาซาวด์ดนตรีร็อกเนี่ยใส่เข้าไปในเพลงที่มีความเป็นเค้าเรียกไงที่มีความร็อกกว่าเดิมและใส่ความเป็นอีสานผสมลงไปนะฮะนี่คือไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเพลงนี้จากโจอี้เนาะโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับที่นำมาร้องนะฮะมาถือว่าเพลิดเพลินเจริญใจดีเหมือนกันนะฮะเปิดเพลงให้ฟังในคืนนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเข้า 5:00 นนะฮะพี่เอ็มอรัญวาสีขอไปอีกหนึ่งเพลงธาตุมนคนดีของกุ้งสุธิราชนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคืนนี้นะเดี๋ยวจะไปกดฟังนะเดี๋ยวถ้าเรื่องราวน่าสนใจจะได้หยิบเรื่องราวที่พี่เอ็มส่งมานะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเรื่องหลอนในคืนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงกันมาใครจะหน้าไมค์มีไหมฮะมีไม่เอ่ยไม่มีไม่เป็นไรถ้าจะมีก็ทักทายมาได้ทักขอมาทางหลังไมค์ก็ได้เนาะทางแชทก็ได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะได้เตรียมเรื่องราวเนี่ยเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวขอเบรกอารมณ์ให้เบาดีกว่าเมื่อกี้ร็อกไป2เพลงหนักมากเลยหนักตุ้มตามทุ้มตามเลยนะฮะเดี๋ยวเบรกมารับสายกันมารับสายกันสักหน่อยดีกว่าในค่ำคืนนี้เลยนะฮะมารับสายนี้กันดีกว่าสายประจำนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: แม่วันนี้รู้ตัวนะไมค์ใกล้ปากเด้อว่ายังไรวันนี้ฮะ
1: ทำงานครับวันนี้ไม่ทำอะไรเลยครับ
0: อันนี้วันนี้เสียงมาเต็มฮะไม่ได้เมาที่ไหนนะฮะไม่หลับ
1: ไม่ได้เมายังไม่ได้นอนด้วยเลยเมื่อคืน
0: โอ้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอฮะทำงานเหรอ
1: ขยับให้รู
0: ้ปัดโทษงานการไม่ทำ
1: ขยับให้รู้ยังเป็นรุ่งเช้าอ่ะ
0: ปัดโทษยังมีงานอะไรปกติเขาจะมีงานศพใช่ไหมล่ะฮะที่เล่นไฮโลกัน
1: งานศพเมื่อคืนเนี่ย
0: ที่บ้านหรือว่าที่แถวใกล้ๆที่ทำงาน
1: ไม่บ้านเป็นพี่ที่รู้จักกันที่นับถือกันนะก็ไปช่วยเขาอ๋อ
0: เป็นงานของญาติของพี่คนนั้นใช่ไหม
1: ครับผม
0: วันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงนี้ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ
0: บริสแลมใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฝากใครนะ
1: เป็ดล่วงไปไหน
0: ก็เขาบอกว่าเขาจะมาวันที่10นู่นก่อนไงเขาแอบซุ่มฟังอยู
1: ่ไม่ต้องมาหรอกบอกเลยไม่ต้องมา
0: FC เขาถามมาหลายคนนะกลางวันก็ถามหา
1: ไม่บอกเลยไม่ต้องมาแล้ว
0: เดี๋ยวก็มาเองตามออโต้เขาซุ่มฟังอยู่นะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับพี่ใหม่ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้มีในส่วนของวันนี้มีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น FC น้องหงร่อนก็ถามว่าน้องหงร่อนเป็นไหนดีเจก็บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงการแข่งขันบอลจ้ะเดี๋ยวประมาณสักวันที่10ไปก่อนแล้วรอบอลเปิดฤดูกาลมาก่อนน้องหงร่อนเขาก็จะมาลดเล่นนะฮะในรายการเหมือนเดิมนะครับนะฮะมีสายเข้ามารับสายดีกว่าจ้ะสายนี้ยิงเบอร์เข้ามาหายไปแล้วนะฮะมีสายไหมฮะถ้ามีก็ยิงเบอร์โทรศัพท์มาได้ยิงมานี่คือตั้งใจให้ดีเจโทรกลับแล้วฮะมานะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมจากไหน
2: จากสันกำแพงออนใต้อ่างห้วยลานครับ
0: อ๋ออันนี้ชื่ออะไรบอกชื่อได้ไหมครับ
2: ชื่อน้องเข็มครับผม
0: น้องเข็ม
2: ครับ
0: ฟังมานานหรือยัง
2: ฟังมาหลายปีแล้วครับ
0: อ๋ออันนี้โทรครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ครั้งที่2ที่3แล้วครับผม
0: นะครับเข็มออนใต้สันกำแพงเนาะ
2: ใช่ครับไอเป็นเด็กดาวจี้ครับ
0: อ๋อเป็นทีมงานเดียวกับดาวจี
2: ้ครับที่อยากฝากบอกโอเดมันฝากบอกโอเดให้ไปทำงานนะครับมันฟังอยู่ครับตอนนี้ครับ
0: โอเดไปไหนเขาอู้งานเหรอครับ
2: ครับเขาไม่ทำงานมาหลายวันแล้วเขาอกหักรักผู้ชายครับ
0: อ้าวเหรอฮะอกหักเอาเป็นงั้นไป
2: ครับผมพี่บอกให้เขาออกมาทำงานหน่อยได้ไหมเขาฟังอยู่ตอนนี
0: ้พี่โอเดครับรีบกลับมาทำงานนะอย่าไปอกหักกับใครนะครับงานการทำบ้างจะได้เงินนะ
2: ผมขอเพลงได้ไหมครับ
0: เพลงอะไรครับ
2: พ่อแม่ลูกซิลิฟูครับผม
0: โอ้ได้เดี๋ยวเปิดให้อันนี้จากพี่เข็มเนาะ
2: ครับผมจากน้องเข็มมอบให้พี่โอ๊ตกับพี่ดาวจี้ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะ
2: ฝากบอกให้แกมาทำงานนี่นะครับอยากจ่ายเงินครับผม
0: อยากจ่ายเงิน ได้กับได้โอเคนะครับเดี๋ยวแซวให้
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตแด้นะฮะอันนี้น้องเข็มนะฮะออนใต้สันกำแพงอยากจะฟังเพลงของสตีฟฟูหนึ่งเพลงร็อกๆนะจ๊ะมีสายเข้ามาทักทายกันได้คืนนี้นะฮะทางบุญทลิกด้วยนะบุญทลิกเด็ดอุดมนาจรวยทักทายได้กันละกันครับเดี๋ยวเปิดให้ฟัง

0: วันนี้พี่เอ็มขอลูกทุ่งมาหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอแวะปรับอารมณ์ให้ช้าลงสักเพลงก่อนได้ไหมอันนี้มา0840456862นะครับนะฮะรับสายฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่
1: ครับเขาไม่เปิดหน้ามาอะไรใช่ไหมครับพ
0: ี่ตอนนี้เปิดหน้ามาอยู่นะออกหน้ามาอยู
1: ่ครับ
0: ว่าไงว่าไงพี่ขอเพลง
1: สวัสดีครับผม
0: จากไหนเอ่ย
1: วินบิซินครับผม
0: อ๋อพี่วินเหรอฮะโอ้นะฮะหน้าใหม่ตอนนี้ออกหน้าใหม่อยู่แล้วตอนนี้นั่งดื่มนี่อยู่เปล่าดื่มอะไรนะ
1: ไม่ได้ดื่มนะครับผม
0: พี่วินเวลาพิมพ์มาเนี่ยเหมือนเมาตลอดหรือเปล่าเคลิ้มตลอดหรือเปล่า
1: เปล่าครับเปล่า
0: เหมือนเคลิ้มตลอดเวลานะใช่หรือไม
1: ่ไม่ครับผม
0: เป็นคนชอบดื่มอันนี้เหรอฮะเรียกว่าดื่มไวน์ใช่ไหม
1: ก็เวลาการมามีบ้างนิดหน่อยครับ
0: โอ้ความชอบส่วนตัวเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แสดงว่าบ้านจะต้องมีหลายขวดดิเยอะแยะ
1: โอ้มีเยอะมากครับ
0: สะสม
1: ครับ
0: วันนี้ขอเพลงไหมหรือว่าทักทายหน้าใหม
1: ่วันนี้ทักทายหน้าใหม่ครับเพราะว่าขอไปแล้วครับ
0: ไปฟังไปเลยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ไปฟังท่านอื่นเขาขอบ้างดีกว่าครับ
0: ได้เลยได้เลยนะฮะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากนะพี่สักแก้วใช่ไหมฮะ
1: ครับสักแก้วครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่วินดีเซลเนี่ยเขาจะส่งไวน์เป็นคนมีตังค์เป็นคนมีตังค์เพราะว่าคนจะดื่มไวน์ได้จะต้องเป็นคนที่มีสตังค์และไวน์ไม่ใช่ขวดถูกๆนะฮะขวดที่ขวดเป็นพันเด้อนะฮะแล้วก็มีหลายขวดด้วยสะสมนะจ๊ะใส่อะไรนะสร้อยข้อมือนะฮะใส่ทรงใส่สร้อยนะครับแม่มาทักทายคืนนี้นะครับมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดีขอรับ
2: นึกว่าไม่ได้จัดรายการแล้วสาวโทรจะถามนั่นแหละว่าจัดรายการหรือเปล่าม
0: าสิขอรับรีเลย์นิดนึงวันนี
2: ้รีเลย์เพราะว่าจะไปดูโดนบินใช่ไหม
0: ดูโดน
2: บินเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ดูโดนบินฮะ
2: เขาสอนขับหรือไงต้องเขาสอนขับเหรอ
0: ไม่ฮะเขาสาธิตให้ดูเฉยคนของ
2: เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่บินใช่ไหมล่ะ
0: เป็นพาร์ทเนอร์
2: เราต้องไป
0: ก็ต้องไป
2: เป็นต้องไปตามมารยาทนะ
0: ไปงานสังในประมาณนั้นแหละ
2: สปอนเซอร์จะได้เหนียวแน่นไง
0: จะได้เหนียวแน่นใช่นะครับ
2: ที่สาวๆไม่ได้ยินเสียงเลยนะไม่ได้ทักใครเลยสาวๆไม่มีเลยนะ
0: อาจจะซุ่ม
2: ก็ไม่มานะ
0: อาจจะซุ่ม
2: ดื้อก็ไม่เห็นเลย
0: ดื้ออยู่เปล่าเดี๋ยวสักพักนึงน่าจะมาน่าจะซุ่มฟังอยู่
2: ซาตานก็มาดึกอ่ะ
0: โอ้ห้าทุ่มครึ่งมั้งนางได้มานะวันนี้ไม่ถูกหวยอาจจะลำปาง
2: ซาตานอยู่ภาคเหนือละ
0: ใช่วันนี้ยังไม่ถูกหวยด้วยนะน่าจะโมโหอยู่คิดว่า
2: น่าจะโมโหถูกมาก็ไม่พอหักอ่ะ
0: ใช่คือมันเลยเงิน
2: ใช่แต่หวยหมื่นหนึ่งถูก 5,000
0: อันนี้ก็ไม่คุ้มเด้อนะฮะไม่ไหวนะฮะ
2: ขาดดุลการค้า
0: ทางธุรกิจมันถือว่าย่อยยับทีเดียว
2: ฉันขอเพลงดีกว่าครับขอเพลงฝากให้เพื่อเด็กดื้อมา
0: เพลงอะไรเหร
2: อสายลมที่หวังดีขอรับ
0: สายเจริญปุระนะ
2: แน่นอนขอรับ
0: นี่ไงดื้อเขาแอบฟังอยู่ส่งเอสสติกเกอร์มาละฟังอยู
2: ่มาแล้วโหต้องรอให้เรียกต้องรอให้ปลุกก่อนนะไม่งั้นไม่มาที่นางนี่นะบอกว่าเราก็จะรอเดี๋ยวเมื่อไหร่นางจะแชทสักทีจะได้ส่งโทรมาคุยโทรมาแซวกันนาง
0: พี่แซวได้เลยเขาฟังตลอดแหละฟังตลอดแหละ
2: ใช่จะบอกว่าคิดถึงอยากไปหาอยู่แหละ
0: ดื้อว่าคิดถึงมากแค่ไหนคะเนี่ยคิดถึงเหลือพี่เสกเนี่ยส่ง
2: มากถึงมากที่สุดอ่ะมากถึงมากที่สุดว่าจะไปเคลมแล้วอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเป็นคนที่ผูกพันกับคนง่าย
0: ก็
2: ชอบผูกพันกับคนง่ายแล้วว่ามันชอบให้ใจอ่ะคนให้ใจคนอย่างเงี้ยแบบให้ใจไปเลยอย่างเงี้ย
0: เข้าใจ
2: เนี่ยเราก็รออยู่ห่างๆก่อนเดี๋ยวจะหลงนางมากกว่านี
0: ้อุ้ย
2: ขอเพลงสายลมที่หวังดีให้น้องหญิงเด็กได้ละกันขอรับ
0: คือว่าขอบคุณมากค่ะนี่ส่งสติกเกอร์มา
2: โอเคค่ะ
0: จ้ะ
2: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่นะครับ
2: ขอบคุณใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะฮะมาใครจะหน้าไมค์ก็ให้เสร็จเลยมีไหมจ้าถ้ามีก็ทักทายกันมาได้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวมีเพลงเบาๆให้ฟังมีเซตเพลงช้าเซตเพลงลูกทุ่งสองสามเพลงที่ฝากมานะครับที่ฝากไว้นะฮะวันนี้ทรูที่เชิญเจไปนี่มาไปดูโดรนนะพอดีทรูก็ขึ้นมาเชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์โน้นนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัตินะครับที่จังหวัดน่านนะครับจำได้ไหมตอนที่น้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะเขาโหมีการเขาเรียกว่าไงนะมีการเหมือนกับระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานนะครับมาช่วยน้ำท่วมใช่ไหมฮะทางทรูเองร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะทดลองบินเอาโดรนนะครับเป็นโดรนที่จะไปหย่อน สิ่งของช่วยเหลือประชาชนในน้ำท่วมนะครับแล้วก็เวชภัณฑ์ยาต่างๆนะฮะจากการทดสอบเขาบอกว่าสามารถบินไกลระยะทาง50กิโลเมตรนะฟังฮะใช้เวลาเป็นแค่10นาทีเองนะฮะโอ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นโดรนขนาดใหญ่มากรับน้ำหนักได้เป็น100กิโลคือคนได้เป็นคนนะฮะคือสามารถเอาคนใส่ข้างบนได้อะอย่างนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าจากการทดลองบินที่จังหวัดน่านเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วการบินเนี่ยเขาไม่ใช่บินใกล้ๆบินเป็น50โลหลายคนถามว่าแล้วบิน50โลเนี่ยเขาจะบังคับยังไงดีเจเขามีการตั้งโปรแกรมเอาไว้สมมติว่าอยู่กรุงเทพมีเนาะมีน้ำท่วมที่แฟดอะไรนะที่เป็นข่าวน้ำท่วมที่รามคำแหงแล้วกันเนาะสมมติว่าเราจะไปหย่อนของที่รามคำแหงเนี่ยเรายกของจากอีกหนึ่งจุดเลยไปเลยนะตั้งโปรแกรมทิ้งไว้โปรแกรมมันจะจำเขาเรียกว่าพิกัด GPS เนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออโต้เลยแล้วมันจะไปหย่อนในที่ต้องการได้ทันทีเลยถือว่าประสบความสำเร็จและข้างบนเขาจะมีซิมทรูเนี่ยใส่เข้าไปด้วยในการที่จะจับสัญญาณทรูเพื่อจะบังคับทิศทางต่างๆนะฮะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมันไหวอยู่แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าเผชิญกับลมนะฮะเผชิญกับภาวะฝนต่างๆถือว่าแกร่งมากๆเลยสำหรับโดรนตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จมีการเอายาเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปหย่อนให้กับผู้ประสบภัยได้มากมายนะครับแล้วก็วันนี้ทางทรูเขาเดินทางไปต่อที่เชียงใหม่ไปขึ้นดอยอินทนนท์เลยนะฮะที่อำเภอแม่แจ่มไปทดลองไอโดรนเนี้ยนะครับในพื้นที่ในดอยในเขาเลยในเขาแบบสภาพแบบว่าที่แบบอยู่ในป่าลึกเลยว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีการทดสอบกันนะครับเพื่อจะให้มีการใช้งานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆสามารถจะใช้งานนะโดรนตัวนี้นี่นะฮะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของทรูนะครับที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับส่วนของหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการที่จะให้ประโยชน์นะฮะแก่ประชาชนนี่นะฮะบินโดรนตื่นเต้นมากเหมือนกันนะฮะลำคันใหญ่มากนะใหญ่เริ่มเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็หนักมากด้วยราคานี่โอ้โหหลักหลายแสนนะราคามันนะเออนะเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าเทคโนโลยีโดรนเนี่ยมันทันสมัยเนาะทันสมัยนะอันนี้ก็บังคับโดยซิมข้างในจะใส่ซิมไปด้วยใส่ซิม True 5G นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True นะครับที่นำมาฝากกันทั้งจังหวัดน่านแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่แม่แจ่มที่มีการทดลองบินกันนะครับนะฮะมาเอามาเล่าขายฟังพอดีวันนี้ไปธุระไปงานต่างๆมานะครับเอาละฮะฟังข่าวฟังเพลงกันแล้วมาฟังเพลงกันต่อดีกว่ามานะฮะกอกี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉันเจ็บครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะ

เพลงนี้ขอมานะครับจากพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับชื่อเพลงว่าเพราะฉันเจ็บนี่ความหมายดีดีนะเติมเพลงมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงไปเรื่อยๆกันก่อนเนาะเคลียร์เพลงให้หมดเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวกันคืนนี้จะเป็นเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างนะครับอยากฟังเพลงมิติที่ศูนย์ของจิ๋วสกุลชัยและก็เล็กใช่ไหมเปิดให้ฟังเลยนะยิ่งดูยิ่งไม่เข้าใจสายลมที่หวังดีเดี๋ยวรอฟังนะครับพี่หมออยากฟังเพลงนี้

นี่คือเพลงของเล็กรัชเมศนะครับชื่อเพลงว่ามิติที่ศูนย์นี่เพลงนี้เพราะเลยเย็นๆสบายๆนะครับผู้ฟังครับแต่ที่ไม่เย็นนะสิพรุ่งนี้มีการขยับราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้เติมนะจ๊ะนะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับรับศึกตะวันออกกลางยืดเยื้อนะครับดันราคาน้ำมันโลกพุ่งนะเขาบอกว่าทางการต่อสู้กันนะฮะของอิสราเอลนะฮะอิหร่านแล้วก็อเมริกายังคงสู้รบกันอยู่นะครับที่ตรงนั้นนะฮะส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารของน้ำมันมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดนะครับโดยปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะฮะการปรับครั้งนี้ก็จะเป็นผลมาจากอย่างที่บอกไปว่าความรุนแรงการสู้รบกันในตะวันออกกลางครับรวมถึงความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพทางอ้อมของอเมริกาและอิหร่านที่ยังไร้ความคืบหน้านะครับก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดการสู้รบต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ขึ้นไม่ใช่เฉพาะของไทยนะฮะก็ไปหมดแล้วนะฮะนะฮะลำบากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้ใครขับรถอยู่นะครับก็แวะได้เลยเดี๋ยวตีห้าขึ้นราคาแน่นอนนะครับจริงๆปัญหานี้มันแก้ไม่ตรงจุดนะราคาน้ำมันเนาะมันไม่รู้อ่ะนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการน้ำมันเองนะซึ่งน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่แล้วไงนะครับก็เลยทำให้ราคามันขึ้นแต่เจ้าคนที่เขาเป็นเจ้าสัวนะก็เงินเข้ากระเป๋าไงไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเหมือนกันเรื่องมาเรามันคาราคาซังกันเนาะนะครับเราเรียกรู้ฟังไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยคนละครึ่งยังเอ่ยวันนี้วันแรกนะครับเขาบอกว่าโอนมาแล้ว 1,000 บาทแต่ใช้ได้2เดือนนะดูท่าจะหมดก่อนแน่ๆสงสัยนะฮะ2เดือนนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาคนละ 1,000 อ่ะคนละ 1,000 บาท2เดือนนะครับนะฮะก็อะไรที่มันพอจะช่วยได้ก็ช่วยกันไปเงินนี้ก็ได้มาจากการกู้นะมั้งเนาะเอามาใช้เอามาโปะกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับอ่ะว่ากันไปก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะจ๊ะนะครับพี่วินดีเซลพี่วินเบนซินบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวจะว่างๆจะฝากทุเรียนให้ดีเจด้วยผลิตปีนี้ออกจะส่งไปให้ลองชิมดูครับดีเจนะฮะพี่วินนี่เขาเป็นเจ้าของนะเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดสระแก้วนะทุเรียนหลายใหญ่เลยแหละหลายใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะขอเพลงชายสัก2เพลงได้ไหมเนาะเดี๋ยวยิ่งดูยิ่งไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดให้นะเอาถามใจก่อนมาเป็นเวอร์ชันของ Ginny Rock นะฮะ Ginny Record ที่เล็กรัชเมศเขาร้องไว้นะฮะเดี๋ยวมีร้อยเหตุผลของวงฟูด้วยนี่นะนี่พี่วินเบนซินสาแก้วก็ส่งภาพมาทุเรียนสวยทุเรียนโตโตน่ากินจังเลยลูกใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถามใจเวอร์ชันโคเวอร์นะครับจินนี่ร็อกจินนี่ร็อกนี่นะฮะเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงนะครับกับวันสบายๆพี่เอ็มอันวาซีบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปเติมน้ำมันก่อนได้ยินข่าวแล้วจะแวะไปก่อนนะไปเติมน้ำมันสักหน่อยดีกว่าโซฮอลขึ้นทุกชนิดนะครับทั้งเบนซินโซฮอลนะฮะขึ้นหมดเลยเนาะนะฮะ75 สตางค์ต่อลิตรนั่นเองก็ถือว่าก็ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเกือบบาททีเดียวนะใครที่จะต้องเดินทางบ่อยก็ไปเติมให้เรียบร้อยซะก่อนที่ราคาน้ำมันจะขึ้นในพรุ่งนี้เช้าตอน5:00 นะครับนะพี่เอ๊ะบอกว่าเดี๋ยวจะฟังในรถก็แล้วกันเดี๋ยวจะขับรถไปวนซะหน่อยนะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเหล่าใดจะดีจะขอเดี๋ยวอาจเอาเรื่องราวที่พี่เอ็มส่งมาให้ฟังก็ได้เดี๋ยวขอไปจับใจความแป๊บนึงนะที่ฝากมาดูก่อนถ้าสูว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่องหลอนๆคืนนี้ช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับนะฮะพี่เอ็มบอกว่าพี่เอ็มพี่วินดีเซลพี่วินเบนซินนะครับบอกว่าสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับแต่ว่าทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้คือผลผลิตเยอะของปีที่แล้วที่สวนจันทบุรีลูกเรียนสวยๆลูกโตว่าเดี๋ยวปีนี้ถ้าลูกออกดีจะส่งให้ดีเจวินทางนี่ถ้าอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยจะไปทานหนึ่งสวนนะนี่มันรู้สึกให้ความรู้สึกแบบได้ความแบบว่าสดกว่าไงเนาะทางเหนือนี่ทุเรียนตอนนี้ก็มีเหมือนจะมีปลูกแต่ว่าความสดความฉ่ำคงจะไม่ได้เหมือนภาคตะวันออกเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันต่างกันไงเหมือนอย่างที่เคยคุยกับพี่สมบัติมากมีครับว่าจังหวัดภาคเหนือภาคอื่นๆนะครับปลูกต้นมะพร้าวยังไงก็ไม่อร่อยเท่ามะพร้าวแม่กรองมะพร้าวอัมพวานะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นจะเป็นน้ำกร่อยนะครับน้ำกร่อยเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมน้ำเค็มกับน้ำจืดผสมกันมันจะทำให้ลูกของมะพร้าวมีความหอมแล้วก็มีความอร่อยเนี่ยเห็นไหมว่าแต่ละที่จะมีความต่างกันอย่างภาคเหนือที่ดอยอินทนนท์นะฮะเขาจะมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวลูกพลับอะไรต่างๆเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยฮะมันจะเติบโตดีเฉพาะที่ที่มีความเหมาะสมนะฮะถ้าไปปลูกที่อื่นเขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่พอนะไม่อร่อยด้วยต้นไม้หลายชนิดดอกไม้ต่างๆก็จะขึ้นเฉพาะบนที่สูงอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ดินแต่ละพื้นที่ด้วยเนาะมีความแตกต่างกันนะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเนี่ยเราเคลียร์เพลงหมดก่อนเดี๋ยวดึกๆค่อยมาเล่ากันเนาะมักคุงกับนะฮะตะทีกำลังม้ามอยกันอยู่นะฮะนะฮะพิมพ์ริพายไงทุเรียนพิมพ์ริพายเขาขาดทุนเนี่ยเนาะเห็นไหมเนาะเห็นว่าพิมพ์ริพายนี่ขาดทุนย่อยยับเลยโกดังนางน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมหนักเลยทำใหทั้งทุเรียนหรือว่าของต่างๆเนี่ยโดนจมน้ำไปด้วยนะฮะก็ตามสภาพนะฮะตามสภาพเลยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อนะฮะร้อยเหตุผลในเวอร์ชันของวงฟูครับที่ปล่อยมาใหม่ล่าสุดนี้นะครับยิ่งดูยิ่งไม่เข้าใจเสียดมที่หวังดีรอฟังเลยพอเสกด้วยกุ้งสุธิราชพอบิ๊กไอ

พราะจังเลยเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันของวงฟูนะร้องเต็มเสียงไม่มีแอปเสียงใดๆนี่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เพลงโคเวอร์นะฮะเราจะโคเวอร์ให้มันดีกว่าต้นฉบับหรือว่าโคเวอร์ให้มันแย่กว่าต้นฉบับนะครับเป็นเวอร์ชันที่ร้องดีมากๆเลยสำหรับเวอร์ชันนี้ของเล็กรัชไม่ใช่นี่ของฟูวงฟูเป็นแนวสไตล์ของเขาเรียกว่าเป็นเพื่อชีวิตเอาเพลงแนวสไตล์สตริงเนี่ยมาทำให้เป็นแนวสไตล์ของเพื่อชีวิตก็ถือว่าเก๋อีกแบบนึงเหมือนกันพร้อมอีกแบบนึงเหมือนกันคิดว่าน่าจะมีออกมาเรื่อยๆในของจินนี่ร็อกเขานี่นะพร้อมจังเลยก็ส่งให้ฟังนะเป็นโปรเจกต์พิเศษวันนี้ปล่อยมา4เพลงเลยนะปล่อยมา4เพลงเดียววันนี้ดีทุกเพลงเดี๋ยวรอฟังชุดต่อไปว่าจะมีเพลงอะไรออกมาให้เราได้ฟังอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเอามามาในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเพลงที่มีจังหวะมาอีกหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันเดี๋ยวเที่ยงคืนก็มีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังฮะยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจนะครับพี่เข็มออนใต้สังกำแพงนะไม่ใช่สิอันนี้ขอมาจากใครเมื่อกี้อ๋อขอมาจากพี่อะไรนะพี่ใหม่พี่ใหม่เดี๋ยวพี่เข็มเราฟังพ่อแม่ลูกนะฮะ

คเพลงที่มีชื่อว่าเนี่ยสายลมที่หวังดีครับทรายเจริญปุระนั่นเองครับขอมาก็เปิดให้ฟังเมื่อกี้ก่อนนั้นเป็นพ่อแม่ลูกจากสิริภูมินี่เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนๆให้ฟังเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะพี่นกแก้วนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะมาในช่วงเวลานี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงที่ค้างกันอยู่เมื่อกี้มีพอเซ็กใช่ไหมฮะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเนาะที่ฝากไว้นะครับล็อกหนึ่งเพลงมามีกุ้งสุธิราชยังไม่ได้ฟังเลยธาตุมนคนดีถามข่าวผัวน้องยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับ

ือเพลงที่ฝากไปด้วยกันละกันชื่อเพลงว่าไม่ได้เลวขนาดนั้นร็อกๆเลยนะร็อกๆเลยเด้อนะฮะเอาแล้วตอนนี้นะครับเอาพี่สน S99 ทำไมมาดึกจังเลยพี่สนโอ้มากับเที่ยงคืนเนี่ยวันดีเจครับขอกระแทกแก้ว1แก้วมา1แก้ว1แก้วมา1แก้ว1แก้วมาเดี๋ยวนะขอแทกแก้ว1แก้วนะฮะนี่ๆนะฮะมาแม่นึกว่าวันนี้จะไม่มาเขย่าและโยกนะเนี่ยเขย่าและโยกเขย่าและโยกนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนอะไรมาให้ฟังเดี๋ยวรอฟังกันละกันพี่นกแก้วอย่าเพิ่งหลับเด้อทำตัวเป็นคนเฒ่าทักทายฤดูสตอรี่กันละกันฤดูนี่คือมายป่ะใช่มายฤดูป่ะอุ๊ยมายหรือเปล่านะฮะหายหน้าหายตาไปนานนะหรือว่าใครเดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงพี่เอ็มเอพี่เอ็มรันราศีอยู่นะฮะอ๋อพี่สนว่าลืมส่งไปให้นะฮะแหมพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่ลืมจะลืมชื่อเลยก่อนดีกว่าพี่อุดีอยู่ไหมครับพี่อุดีอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งไปแล้วมั้งสงสัยเลิกงานแล้วมั้งมีขอเพลงหนึ่งเพลงหายไปเลยนะฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่อุดีพลังกูลขอลูกทุ่งเข้ามาหนึ่งเพลงนะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาน

ล้วครับนี่คือแค่รักเธอครับเพลงจากดราม่าแบนด์ที่เอาไปคัฟเวอร์ด้วยนะจ๊ะพี่วินบอกว่าปิดท้ายด้วยเพื่อชีวิตสักเพลงได้ไหมฮะเอาเพลงอะไรพี่บอกมานะครับจะให้ฟังลูกทุ่ง2เพลงได้ป่ะนะฮะจะให้ฟังธาตุมนต์คนดีของพี่เอ็มอรัญญวาสีอยากฟังก็เปิดให้มาแล้วเคลียร์เพลงหมดก่อนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันช่วงเที่ยง

พลงจากพี่กุ้งสุทธิราชนะครับที่พี่เอ็มอรัญญวาสีฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมามีเพลงไว้หนึ่งเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังให้ฟังพ็อกบิ๊กไอหนึ่งเพลงโจ๊ะพอดีพี่ดีวันดีใจก็ขอเพลงโจ๊ะหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะหลับการก่อนเลิกงานเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวมีบ่าววีมาในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันสักหน่อยมาโจ๊ะกันครับ

แล้วแหละครับนี่คือ Big Eye พอพอ Big Eye จังหวะสนุกจังเลยนะฮะ เปิดให้ตาเปิดกันเนาะเดี๋ยวเผื่อใครจะหลับกัน มาเดี๋ยวนี่จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัวธนูมาฝากด้วยเออคุณฟังเคยได้ยินเรื่องราวของวัวธนูควายธนูป่ะวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งจากหลวงปู่ชอบนะครับที่ถ่ายทอดเอาไว้โดยหลวงปู่กล้วยนะครับได้ถ่ายทอดเอาไว้ย้อนกลับไปเมื่ออดีตกาลที่ผ่านมาหลวงปู่ชอบเคยเจอผีวัวธนูด้วยนะฮะวิ่งเข้ามาหาเลยแหละเออนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้ฟังนะฮะไปฟังเพลงก่อนก็แล้วกันนะฮะบาวีครับคิดถึงลมว่าวสำหรับเพลงนี้กับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีช่วงนี้ครับ

อยากฟังเพลงนี้นะครับคิดถึงลมว่าวนะครับของบ่าวีก็เลยเปิดให้ฟังละกันนะครับพี่วินบอกว่าผมเคยทำงานร่วมกับพี่เขาครับสารวัตรนะฮะสอหอทหารอากาศนะฮะสมัยพี่เขายังร้องเพลงนะในผับที่ลพบุรีอ๋อหมายถึงว่าบ่าวีแหละฮะเคยทำงานร่วมกันสมัยนั้นเนาะสารวัตรทหารหรือว่าสอหอนเองนะฮะเคยทำงานด้วยกันก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาคิดถึงลมว่าวนั่นเองนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้พี่เอ็มอรัญญาภีนำเสนอเรื่องราวนี้ใครมีเรื่องราวก็ส่งมาได้นะบางครั้งนี่เจก็หาจนกระทั่งแบบตาเหลือกเหมือนกันนะฮะพยายามจะเอาเรื่องที่หลายคนน่าสนใจแล้วก็ไม่เวอร์เกินไปก็คือเหมือนว่าไม่ได้เล่าเหมือนแบบรายการแบบที่มันเล่าเป็นชั่วโมงอันนั้นเวอร์เกินนะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาพยายามจะเอาเรื่องที่มันมีความใกล้เคียงความจริงนะฮะอย่างน้อย 50-60% นะที่มีพื้นฐานในความเป็นจริงจะได้ไม่แหกตาประชาชีนะฮะอาจจะมีการเสริมตำแต่งบ้างเพื่อความน่าสนใจแต่ว่าบนพื้นฐานต้องมีความเป็นจริงนะฮะมีคุณฟังเคยยินคำว่าวัวธนูควายธนูไหมฮะนะฮะวัวธนูควายธนูถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางที่อยู่มายาวนานนะฮะวัวธนูคือเครื่องรางของขลังที่หนึ่งนะครับตามความเชื่อทางศิลปศาสตร์ของไทยเนี่ยฮะมีลักษณะเป็นรูปจำลองของวัวสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันภัยปราบปรามพูดผีปีศาจและเฝ้าดูแลทรัพย์สินนะครับนี่เขาบอกว่านิยมพกพาติดตัวเดินทางไกลเข้าป่าหรือว่าตั้งบูชาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันคุณไสมนต์ดำและกันขโมยด้วยนะครับตอนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่มีวางจำหน่ายอยู่นะฮะที่สำนักต่างๆนะแถวภาคกลางนครปฐมอะไรเงี้ยนะเป็นเครื่องรางวัวธนูอย่างเช่นที่พระโคสุราษฎร์หรือวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทรจังหวัดนครปฐมเนี่ยอันนี้ก็จะมีความคาถามหานิยมเรื่องการค้าขายนะฮะเนื้อหาจะเป็นโลหะอาถรรพ์หล่อบางที่ก็มีการหล่อจากตะปูลงศพก็มีเหมือนกันนะเหล็กยอดเจดีย์หรือว่าโลหะอาถรรพ์ต่างๆตะแกรงเจ็ดป่าช้าอย่างนี้นะฮะเนื้อครั่งขี้ผึ้งก็มีนะใช้โครงไม้ไผ่และพอกด้วยครั่งนะฮะหรือว่าปั้นด้วยขี้ผึ้งผสมมวลสารและผงกระดูกนี่นะฮะแล้วก็ยังมีวัวธนูเขาบอกว่าไม้ไผ่สารก็มีเป็นวัวธนูสำหรับใช้ยามฉุกเฉินนะครับก็มีเหมือนกันนะเป็นเครื่องรางของขลังนะฮะวันนี้จะมีเรื่องราวมาไล่ฟังของหลวงปู่ชอบย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2496นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงนะฮะเอาเพลงหลอนกันไหมหลอนหรือไม่หลอนไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรอ่ะมันก็หลอนเหมือนเดิมทุกๆวันปะนะโยนวนไปวนมาเหมือนเดิมนะเอาเพลงเลยดีเพลงประจำรายการปะมาเพลงประจำรายการเหมือนเดิมมาเออนะฮะสำหรับเพลงผวังจิตนะฮะไม่รู้จะคิดคุณฟังช่วยดีเจหาเพลงผีหน่อยปะอาจจะได้เอามาเปิดประกอบกับในส่วนของช่วงที่เล่าเรื่องผีฮะเออไม่งั้นก็จะวนมาหาเพลงเดิมนะ วนมาหาเพลงเดิมนะเพลงเดิมก็ได้มามันนึกอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้นะฮะเราจะมาฟังเรื่องหลอนที่ได้กล่าวไว้นะครับนี่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ

นี้ชื่อว่าผวังจิตนะครับงานจากนิชานะครับที่ได้โคฟเวอร์เอาไว้นะครับนะฮะพูดถึงคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของการทำของดำมนคุณสายปัจจุบันนี้ยังมีนะเมื่อวานเนี่ยพี่เอมอนันต์วาสีดีเจดูไปฟังคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องราวอิสลามอิสลามนี่เขาเชื่อ 100% เลยนะฮะว่าคุณสายของดำมนดำมีนะครับแล้วก็เขายังทำเป็นปกติเลยเขายังทำเป็นปกติเลยนะครับในพื้นที่ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่างเช่นที่น่ากลัวจะเป็นอินโดนีเซียอินโดนี่คือเป็นประเทศที่เป็นมุสลิม 100% ทีเดียว 99% แล้วกันอ่ะจะมีศาสนาคริสต์มีพุทธอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยพระอัลเลาะห์นะครับเขาเชื่อว่าเขาคืออันนี้ต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าความเชื่อของอิสลามคือถ้าพระเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะพระเจ้าพระอัลเลาะห์นะครับบอกอย่างไรชาวบ้านคนที่นับถือจะต้องเชื่อตามพระเลาะเท่านั้นนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณคือไม่ถูกต้องก็คือผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพุทธเนี่ยพระสอนอย่างเดียวสอนให้เชื่อในกฎแห่งกรรมเรื่องพูดผีวิญญาณอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ได้ไปบังคับศาสนาพุทธข้อดีคือไม่ได้บังคับใครแต่พยายามจะสอนให้คนได้รู้ซึ้งแนวถึงบาปบุญคุณโทษนะครับแล้วก็กรรมที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้บังคับนะฮะแต่บางศาสนาเนี่ยเขาฟีลแบบบังคับเลยก็ว่าได้บังคับให้ทำตามไม่เชื่อตามแต่ว่าเราไม่ได้ไปว่าให้เขาเนาะก็ถือว่าเป็นความแตกต่างระหว่างศาสนาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับอ่ะในเมื่ออิสลามเขาเชื่อว่าผีอิสลามเขาเชื่อว่าเขาจะเรียกว่ายินนะฮะยินนะยินหรือว่าออกเสียงเป็นยินก็ได้หรือว่ายินก็ได้คุณผู้ฟังเคยยินคำว่าจินนี่ไหม

ินนี่จ๋านะจินนี่ที่เป็นตะเกียงวิเศษอะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็มาจากอิสลามเหมือนกันก็คือจินนี่ก็คือเขาพูดให้มันน่ารักเฉยๆจินก็คือผีที่อยู่ในถ้วยอยู่ในหม้ออยู่ในไหนะหรือว่าอยู่ในตะเกียงวิเศษก็คือจินหรือว่ายินนั่นเองอันนี้คือที่มาที่ไปของคำว่ายินนะฮะยินหรือว่าจินนะไม่ใช่จินตลาพุลาบอันนั้นเต่างอยนะฮะอันนั้นเต่างอยนะครับอ่ะเรื่องราวนี้นะครับถูกถ่ายทอดเอาไว้โดยหลวงปู่กล้วยนะครับได้เล่าเรื่องราวของหลวงปู่ชอบเอาไว้ในอดีตกาลย้อนกลับไปเมื่อปี2496ขนาดว่าเป็นพระเองนะเกือบโดนของดำวิ่งเข้าใส่ทีเดียวนะไปฟังเรื่องราวกันสักหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวนี้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการของพี่หนุ่มองคงกระพันนะฮะใครมีเรื่องราวก็ส่งมาที่เจได้นะเดี๋ยวจะไปฟังและจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเนาะย้อนกลับไปเมื่อปี2496นะครับตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ชอบเนี่ยนะเดินทางขึ้นมาที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมนะฮะเรียกว่าบ้านสรวงอำเภอแม่ริมนะครับเพื่อที่จะมาปฏิบัตินะฮะศาสนกิจต่างๆนะมาสร้างวัดอะไรก็ว่ากันไปในยุคนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ไปพักบ้านนะกุฏิบ้านหลังหนึ่งนะครับที่บ้านสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมนี้เป็นอำเภอที่เป็นปีป่านะฮะป่าล้อมรอบเลยเป็นอำเภออยู่ไปทางตอนเหนือเบี่ยงไปทางตะวันตกนิดนึงนะฮะเบี่ยงทางตะวันตกหน่อยจะเป็นพื้นที่ป่าเขาซะส่วนใหญ่เป็นดอยเลยนะครับพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็ได้พักอยู่ในอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่พักหรือกุฏิของตัวเองนะครับก็ทราบมาว่าที่นั่นเนี่ยมีหมอผีประจำหมู่บ้านเป็นหมอคุณไสหมอคุณไสนะฮะประจำหมู่บ้านซึ่งเมื่อหมอคุณไสรู้ว่ามีพระเนี่ยมาจำมาพักอยู่ในบ้านหมู่บ้านของที่ตัวเองอยู่ก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยเหมือนเขาปกครองเองประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีคาถาคมมีคาถาคมอยู่หนึ่งคนคนเดียวเลยในตอนนั้นนะสามารถจะสั่งเป็นสั่งตายนะครับหรือว่าจะทำคุณไสทำของใส่ใครก็ได้หมดเลยในยุคนั้นพอสอนนั้นนะฮะหลังจากที่หมอผีรู้นะหมอผีอาศัยอยู่กับเมียตัวเองนะฮะที่บ้านตัวเองหลังจากที่หมอผีรู้นะหมอผีก็พยายามที่จะมารังควานท่านหลวงปู่ชอบพระตลอดเวลาอย่างเช่นเดินผ่านหน้าบ้านตะโกนด่าตะโกนไล่นะทำเสียงดังไล่ใส่นะครับเวลาพระไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของหมอผีก็จะตะโกนด่าว่ามาทำไมไม่ใช่ที่ของพระแถวนี้อะไรประมาณก็จะตะโกนด่าตลอดแต่หลวงปู่เองก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีศีลปฏิบัติศีลดีปฏิบัติศีลชอบก็เดินผ่านไปนะครับแม้กระทั่งเมียของหมอผีคนนี้นะครับก็ยังคงมาใส่บาตรนะกับพระนะแล้วกับหลวงปู่ชอบพอกลับบ้านไปก็จะโดนผัวตัวเองซึ่งเป็นหมอผีด่าเองไปใส่บาตรกับพระมันทำไมมาจากไหนก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็มาพักในหมู่บ้านพยายามเอะอะวุ่นวายด่าคือไม่พอใจที่หลวงปู่ชอบเนี่ยมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตัวเองซึ่งเขาเคยใหญ่สุดเนี่ยฮะแล้วพอถ้าสมมติว่าหลวงปู่พระมาเนี่ยชาวบ้านก็จะหันไปนับถือพระแทนนี้ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับทีนี้วันหนึ่งนะฮะหลวงปู่ชอบก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านที่ห้องพักกุฏิตัวเองนะฮะก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกเสียงแบบมันอื้ออึงนะฮะแบบลมพัดวุ่นมาแบบหลายทิศทางเลยก็เลยเปิดหน้าต่างแง้มไปดูเอ๊ะข้างนอกมีอะไรทำไมวันนี้แปลกๆจะมีพายุหรือเปล่านะนะฮะรู้สึกแบบเหมือนมีลมพายุมานะฮะเสียงดังอื้อๆเหมือนมีอะไรวิ่งเข้ามาจะพยายามเข้ามาหานะฮะก็เอ๊ะอะไรยังไงเหมือนก็เริ่มตกใจเริ่มขนลุกนะฮะเริ่มขนลุกตกใจก็เลยพยายามเพ่งสายตาในความมืดนะฮะฟังฮะในช่วงที่ลมกำลังมาบุ้งปังบุ้งปังนะฮะถ้าเป็นทางของอีสานถ้าเป็นทางเขมรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลมเพลมพัดนี่เนาะนะฮะปรากฏว่าหลวงปู่สังเกตเห็นนะฮะเป็นวัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะวัวดำเลยดำเมี่ยมทีเดียวนะฮะตัวใหญ่เท่ากับช้างหนุ่มอะฮะเท่ากับช้างหนุ่มเลยกำลังเหมือนกับพยายามจะวิ่งเข้ามาหาอยู่ไกลๆแล้วก็จ้องมาที่อาคารที่พักนะฮะของหลวงปู่แล้วจะวิ่งเข้ามาหาพอจะวิ่งเข้ามาหาปั๊บเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามผลักเขาออกไปอาวัวนี้มันก็ถอยหลังอีกมันก็พยายามจะวิ่งแบบเสียงมาอื้อๆเลยทีเดียวนะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับอื้อๆเสียงดังทีเดียวนะหลวงปู่ก็อุ๊ยอะไรตกใจก็รีบปิดกุฏิปิดที่นอนนะฮะก็พยายามเพ่งจิตอธิษฐานนะครับก็มองเห็นนะครับเป็นวัวธนูขนาดใหญ่ในจิตนะมองเห็นเป็นวัวธนูขนาดใหญ่ตัวดำเมี่ยมเลยตัวขนาดใหญ่เท่าช้างเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับตัวใหญ่เท่าช้างเลยนะก็พยายามเพ่งจิตแล้วก็ใช้บุญกุศลตัวเองที่มีอยู่นะพยายามเหมือนกับประมาณว่าไล่เขาอะแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะฮะด้วยจิตนะด้วยความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะปฏิบัติในศีลในธรรมและความคุณงามความดีต่างๆนะครับก็เป็นเกราะป้องกันเหมือนเกาะแก้วป้องกันหลวงปู่ให้ปลอดภัยจากคุณไสมนต์ดำที่ตัวหมอผีเนี่ยนะพยายามที่จะ
ส่งวัวธนูเนี่ยวิ่งเข้ามาหานะครับหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายปรากฏว่าใครจะไปรู้ฮะฟังฮะของดำหรือว่าวัวธนูนั้นนะฮะมันวิ่งนะฮะกลับไปหานะฮะมันวิ่งพุ่งกลับไปหาในส่วนของเจ้าตัวคนทำนะก็คือหมอผีคนนั้นที่บ้านปรากฏว่าเช้ามานะฮะตัวของเมียนะของนายคนเนี้ยนะที่เป็นหมอผีนะตกใจมากเลยนะฮะวิ่งเข้าไปไว้ทำไมตื่นสายจังวิ่งเข้าไปดูผัวตัวเองที่เป็นหมอผีปรากฏว่านอนฟุบนะฮะตายหน้าเครื่องรางของขลังตัวเองอะปรากฏว่ามีสภาพคือเลือดไหลออกปากออกจมูกนะฮะเลือดไหลออกเลยเขาว่าคุณใส่ของดำที่พยายามจะทำใส่พระเนี่ยมันวิ่งกลับนะฮะมันวิ่งกลับไปหาในส่วนของตัวบุคคลนี้ก็คือหมอผีนะตัวของเมียก็ตกใจกรี๊ดเกะเอะอะวายๆนะครับกรี๊ดเรียกชาวบ้านมาดูกันโอ้เขาก็ลากศพออกมาข้างนอกปรากฏว่าโหสภาพคือเลือดไหลออกปากออกจมูกเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่หลายคนในหมู่บ้านก็เล่าขานว่าเฮ้ยเขาตายเพราะอะไรอ่ะตายเพราะอะไรเพราะของวิ่งเข้าใส่หรือเปล่าต่างๆนานานะฮะต่างๆนานานะครับสุดท้ายเรื่องยังไม่จบนะเรื่องไม่จบนะพอหลวงปู่ทราบว่าเฮ้ยนาคนที่มันทำของเสร็จเองตายเหรอฮะอาจจะเป็นเพราะฤทธานุภาพของตัวเองนะที่พยายามดันของดำกลับไปหรือไม่อย่างไรจนวิ่งเข้าตัวนะฮะก็เลยมีการทำพิธีนะเหมือนกับว่าทำประกอบงานศพนะฮะก็นำศพมาใส่โลงนะคนต่างจังหวัดคนภาคเหนือก็จะมีการทำพิธีศพประมาณสัก3วันนะที่บ้านเลยทั้งเชียงใหม่ภาคเหนือฝั่งภาคเหนือนะเวลาเขามีงานศพไม่ว่าจะตายหรือใดก็ตามแต่อุบัติเหตุต่างๆนานานะฮะเขาจะไม่เอาศพไปไว้วัดนะคนต่างจังหวัดนะฮะเขาจะไว้ที่หมู่บ้านเลยเขาจะหีบใส่หีบศพแล้ววางไว้ในบ้านเลยหรือว่าวางไว้ในเขาจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับประมาณว่าเป็นปราสาทสูงๆอ่ะในภาคเหนือจะมีอยู่ปราสาทสูงๆนะแล้ววันที่ไปชาปนกิจศพเขาจะลากศพไปสุสานภาคเหนือเขาเรียกว่าป่าเฮลปรากฏว่าในช่วงวันศพงานวันศพ 2-3 วันนะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าตัวของนายคนนี้ที่เป็นหมอผียังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตายดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ไล่มาด่าพระหลวงปู่ชอบตลอดเวลาเลยนะตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาตายนะแล้วยังคงไปด่าเมียตัวเองต่างๆนานาคือไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายเขาว่าถ้ากูตายเนี่ยกูจะมาให้เห็นได้ยังไงมันก็พยายามตอบโต้กับพระตลอดเวลานะครับจนกระทั่งวันที่ไปชาปนกิจศพนะฮะวันที่ไปชาปนกิจศพนะครับก็มีการลากเคลื่อนศพสู่สุสานพอถึงปั๊บเขาก็ทำพิธีเผาคือสมัยก่อนเขาเรียกว่ากองฟอนมันจะไม่มีเมนเผาศพนะเขาก็ยกศพยกหีบมาวางบนกองเลยกองไฟแล้วจุดน้ำมันเผาโอ้พอหมอผีมันเห็นว่านี่คือร่างกูเหรอเนี่ยนะครับมันโอ้มันตกใจเลยแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วก็ตกใจเสียใจและนิ่งไปแล้วก็ร้องไห้อันนี้คือตัวของหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังนะว่ามองเห็นดวงวิญญาณกำลังร้องไห้เลยทีเดียวนะเอะอะโวยวายฟุ้งไฟว่าตายได้ยังไงมีคาถาอาคมขนาดนี้ประมาณนั้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตายที่ของเข้าตัวเองวิ่งเข้าตัวเองนะครับจากนั้นมาปั๊บเนี่ยดวงวิญญาณก็ยังคงมีอยู่ยังคงมีคนพบเห็นอยู่จนทั้งเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลานะฮะนี่คือเรื่องราวที่หลวงปู่เขาถ่ายทอดเอาไว้เมื่อปี2496นะฮะเห็นไหมคนมันจะทำของใส่กันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเจ้ามันก็ทำได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าคนจิตคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะวิปริตแค่ไหนแม้กระทั่งคนที่อยู่ในศีลธรรมไม่ชอบเขาก็จะทำของใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นบุคคลธรรมดาเนาะถ้าคุณฟังเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะฮะถ้าคุณฟังเชื่อก็ประพฤติดีปฏิบัติตนดีหรืออย่าไปเปรียบเทียบใครหรืออย่าไปคบค้าสมาคมกับบุคคลใดๆเพราะของเหล่านี้มันมีจริงๆอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นของแขกใช่ไหมฮะที่เล่าให้ฟังใช่ไหมของแขกของเขมรมีมากมายอย่างพวกของเขมรมันจะมีพวกลมเพลมพัดพอถึงช่วงเวลาดึกๆมานะมันจะมีการปล่อยของออกมาใครที่จิตตกอยู่ในช่วงของขาลงชีวิตก็จะเกิดอาการป่วยอิดออดต่างๆมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ชอบนะครับได้นำมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะหมอผีกะเหรี่ยงใช่เป็นหมอผีกะเหรี่ยงครับลืมบอกไปนะฮะเป็นหมอผีกะเหรี่ยงก็เยอะนะครับหมอผีกะเหรี่ยงตามป่าตามเขานะฮะคือทางเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยมันจะมีหมอผีกะเหรี่ยงเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเขาจะเล่นของใส่กันคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าสมัยก่อนนะพี่เอ็มอรัญญวาสีเวลาทางบ้านดีเจเนี่ยเวลาเขาไปงานเลี้ยงงานซากงานศพหรือว่างานแต่งงานต่างๆเขาบอกว่าเนี่ยจะไปกินนะจะไปกินของอาหารพวกของคนดอยเหล่านี้นะทำไมอ่ะเวลาวันดีคืนดีเขาปล่อยของออกนะเดี๋ยวของจะเข้าตัวเดี๋ยวของจะเข้าตัวแล้วบอกโอ้ยของจะเข้าตัวเลยนะน่ากลัวอะไรเรื่องจริงสมัยก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะฮะพี่บอกว่าดีเจทันเล่าได้เห็นภาพเลยครับนะตื่นเต้นเลยนะฮะ
หมอผีมืดบอดทำกรรมหนักไว้เยอะสุดท้ายกรรมมนต์ดำก็ย้อนกลับเข้าตัวนะฮะน่าสงสารหมอผีมืดบอดจริงๆครับพี่เจนะฮะประมาณนั้นแหละไม่ต้องไปสงสารเขาละเขาถือว่าเป็นกรรมของเขาเขาเลิกปฏิบัติกรรมลักษณะแบบนี้อิสลามก็เหมือนกันพี่อมรัญญวาสีที่พี่เจฟังมาอิสลามก็บอกว่าการทำของใส่กันก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันในอิสลามนะฮะเป็นบาปเหมือนกันในพุทธก็ถือว่าบาปหนักเหมือนกันการทำของก็คือการไปเปลี่ยนเวรเป็นกรรมเขาไปบังคับนะฮะชีวิตของเขาต่างๆให้เกิดขึ้นลักษณะแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยหลวงปู่กล้วยนะครับนะเรื่องราวของหลวงปู่ชอบที่ถ่ายทอดหลวงปู่กล้วยนะครับที่เกิดขึ้นในปี2496ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะฮะนะครับพี่บอกว่าใช่ครับดีเจมันมีจริงๆนะสมัยก่อนมีจริงๆฮะมันมีจริงๆนะฮะมันมีจริงๆนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะหยิบเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆก่อนเนาะนะครับจบเรื่องราวนี้ครับคุณฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างลองนำมาเล่าสู่กันฟังกันละกันสำหรับเรื่องราวหลอนๆนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะพี่มายแอบฟังอยู่นะครับพี่มายขอเพลงหนึ่งเพลงปิดท้ายมิสเตอร์พระจันทร์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ปิดท้ายให้กันละกันนะครับนะใครมีเรื่องราวก็สามารถส่งนะครับมาให้เราได้ฟังกันได้กันละกันจะได้นำมาเล่าในรายการนะครับ

โอ้โหเป็นหนึ่งเพลงเพราะมากๆเลยนะแต่ว่าในความเพราะก็จะมีความหลอนความหลอนอยู่ในเพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับแม็กเจนมาน่าร้องเอาไว้หน้ากากในพรานนะครับแล้วก็เหมาะกับเรื่องหลอนในคืนนี้ที่นำมาฝากกันนะฮะเมื่อกี้คุณฟังบอกว่ากำลังหลับเล่าเรื่องผีแบบตาเปิดทันทีเลยนะฮะก็หลายๆเรื่องราวก็เป็นคำสอนด้วยนะอย่างพระหลายๆท่านที่เอามาเทศในรายการต่างๆที่นำเสนอใน

่อนอันนี้คือข้อดีของศาสนาพุทธนะข้อดีของพุทธคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นนะการไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักเขาเรียกว่ากรรมเนี่ยอันนี้คือสำคัญนะฮะนะบางศาสนาไม่ได้สอนรู้จักกรรมนะอาจจะทำให้ความดีอยู่อย่างเดียวแต่พุทธเนี่ยสอนรู้จักกรรมมีการจินตนาการว่าเป็นนรกนะฮะกระทะทองแดงต่างๆมาตั้งแต่เด็กนะมันทำให้เรากลัวในการที่จะทำบาปนะใช่ไหมกลัวในการที่จะทำบาปต่างๆนะครับถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาด้วยในการสั่งสอนบุคคลนะที่นับถือศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วกันเนาะจะได้ไม่เบียดเบียนใครนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปนะครับดึกๆนะตีสามตีสี่นี้จะวินอาจจะรีเซ็ตสัญญาณอาจจะทำให้สัญญาณหลุดไปเมื่อคืนนี้ตีสี่ก็ดับไปพอดีกำลังแก้ไขพยายามหาวิธีแก้ไขอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเพื่อจะให้การฟังมันลื่นไหลเนาะนะใครฟังในแอปแล้วมันหลุดมันดับไปก็เปิดเข้าฟังใหม่ BP Radio ในแอปจะมี2ช่องนะฮะ BP 1กับ2นะฮะถ้า1มันหลุดไปก็ฟัง2ถ้า2หลุดไปก็ฟัง1สลับไปสลับมากันแหละแต่อาจจะหลุดบ่อยในช่วงนี้เพราะว่าดีจะแจ้งทางเครือข่ายเวลาเขากำลังหาวิธีแก้ไขให้อยู่เนาะนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้จะได้ฟังอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเรามีเพลงส่งให้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะพี่ไม้ดูฟังอยู่ป่ะพี่ไม้เมื่อกี้ขอ1เพลงขึ้นมาเดี๋ยวปิดท้ายให้นะครับเนาะนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับและ True ยังคงดูแลลูกค้านะทั้งในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทุกๆจุดทั่วประเทศไทยให้สามารถใช้งานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขัดติดต่อการสื่อสารนะรวมไปถึงที่เชียงใหม่ครับร้านยำปูม้า7ยอดด้วยแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับร้านยำปูม้าตรงนี้เขามีเมนูพิเศษนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวฝากย้ำอีกรอบก็แล้วกันเผื่อใครจะไปทานกันนะฮะที่เชียงใหม่ครับยำปูม้า7ยอดกับเมนูที่มีชื่อว่าเกาเหลาซอสเกาเหลาแซลมอนนะกุ้งสดปลาร้าวาซาบิโอ้โหนี่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยปลาร้าวาซาบินะฮะจานนี้299จานใหญ่เบิ่มทีเดียวไปทานกันได้นะฮะวาซาบิกับปลาร้ามันเป็นยังไงมันเข้ากันได้หรือไม่ต้องลองไปทานกันดูนะจ๊ะ ฝากด้วยกันละกันนะครับแล้วก็สลอปปี้ชาไทยสลอปปี้เมลอนนะครับราคาเพียงแค่99บาทนะแพ็คคู่แก้วนี้นะจ๊ะฝากด้วยกันละกันครับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยกันละกันให้การดูแลกันครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันต่อไปกับดีเจทันดีเจวินที่ BP Radio คืนนี้หลับฝันทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio